ายแนวคิด Build with Thailand ไม่ใช่แค่ Build in Thailand ด้านนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าโลกกำลังเผชิญความผันผวนเชิงโครงสร้างส่งผลให้เศรษฐกิจทั้งโลกและไทยตกอยู่ในสภาพ K-shape หรือรูปแบบการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่สมดุลกระทรวงอุตสาหกรรมจึงเร่งส่งเสริมให้มีการใช้มอก

0: สู่เศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรมเพื่อให้คนไทยสามารถก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดคาดว่าจะทราบผลภายใน 2-3 สัปดาห์ขณะที่วันนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center จะมีการประชุมนัดแรกเพื่อวางแนวทางกำกับดูแลอุดช่องโหว่ทางกฎหมาย
2: เมื่อวานนี้นายจตุรงค์อศวไตรธรรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษได้ลงพื้นที่บริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำภายในโครงการ1จุดและดินบริเวณจุดท่อน้ำทิ้งลงสู่คลองที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดว่ามีสารปลอมปนที่เป็นอันตรายหรือไม่หลังมีประชาชนร้องเรียนได้รับกลิ่นคล้ายน้ำมันบริเวณท่อระบายน้ำใกล้พื้นที่โครงการคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์จะทราบผลตรวจจากนั้นจะถูกนำมาเชื่อมโยงกับข้อมูลแนวท่อระบบระบายน้ำและผลตรวจจากจุดต่างๆเพื่อหาคำตอบว่าสารที่ตรวจพบในท่อสาธารณะเป็นสารชนิดใดก่อนพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าปัญหา Data Center มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาให้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำกับดูแลในทุกมิติพร้อมระงับทุกโครงการ Data Center ไว้ก่อนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน
3: การให้ความสำคัญของเราเนี่ยมีมติครม.ออกระเบียบสำนักนายกมาเมื่อวันที่5สิงหาคมไงครับที่ต้องมีการตั้งคณะกรรมการแล้วมีมติของคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งเป็นกรรมการที่จะบริหารจัดการ Data Center ให้ครอบคลุมในทุกเรื่อง
2: นายอนุทินชันวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ขึ้นมาเพื่อพิจารณาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วยืนยันว่ารับทราบปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าในวันนี้จะประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569หลังนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานซึ่งภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่และปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมยิ่งขึ้น
4: ทาง BOI เนี่ยหยุดไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ขอ BOI วันนี้ที่ไม่ขอ BOI ก็จะไปดูว่ามีกฎหมายอะไรอยู่บ้างหลายอันยังไม่มีกรอบในการกำกับดูแลซึ่งกฎตอนนี้เข้าใจว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานมีทั้งในเรื่องผังเมืองมีทั้งเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกทม.ก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คือมันมีหลายกฎหลายกติกาเราจะเอาตรงนี้มากลางเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหนและมีตรงไหนที่ยังไม่กำกับ
2: ขณะที่กรมธุรกิจพลังงานแจ้งความเอาผิด Data Center ย่านพระราม9หลังพบมีการลักลอบสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและลงบันทึกประจำวันไว้พร้อมประสานขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมธุรกิจพลังงานเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับชวิสาประทุมมารายงาน
5: กระทรวงมหาดไทยเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัดและขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ
6: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัชชนนท์ศรีก่อเกื้อส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงจึงส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบ ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้า

0: ใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดส่วนแนวทางระยะยาวรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสำหรับ3ภัยหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกำหนดเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทกรณีอุทกภัยและ 5,000 บาทกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านที่อาจกำหนดวงเงินสูงสุด 100,000 บาทกรณีเสียชีวิต 2 ล้านบาทพร้อมคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้
1: ตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้เข้าไประดมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับใช้เวลาประมาณ7วันในการที่จะฟื้นฟูสภาพการสัญจรนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาที่เป็นการจ่ายเงินก็ยังมีมติของครม.ที่เยียวยาในเรื่องของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเสียชีวิต 2 ล้านบาทกรมปปเนี่ยนะครับได้แจ้งผ่านธนาคารออมสินนะครับให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในระยะเวลา3วันทำการหากเอกสารนะครับครบถ้วนก็สามารถจะโอนจ่ายได้เลยทันทีให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
0: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้ผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงและค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่เสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันผู้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัดให้เข้าถึงการใช้ AI อย่างทั่วถึงนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 ถึง 1,400,000 คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทั้งนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึง
3: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกเกณฑ์ควบคุมสินเชื่อออนไลน์ไตรมาส4ปีนี้จัดระเบียบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 3,600 แห่งเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าแบบเงินผ่อนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ว่าล่าสุดคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินได้อนุมัติเกณฑ์เบื้องต้นแล้วโดยเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ก่อนประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการภายในไตรมาสที่4ซึ่งจะกำหนดให้ผู้ให้บริการ BNPL ที่มีอยู่ประมาณ6แห่งต้องเข้ามาขอใบอนุญาตประเภทใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับแผนการยกระดับกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือ Non-Bank กว่า 3,600 แห่งครอบคลุม24ประเภทธุรกิจให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนผ่านบริบทจากการมุ่งเน้นเสถียรภาพของธนาคารพาณิชย์มาสู่เป้าหมายหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบด้านดอกเบี้ยหรือเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมรวมถึงการอุดช่องโหว่เพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนสีเทาธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเตรียมนำระบบข้อมูลและเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบพร้อมขยายอัตรากำลังบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจความท้าทายนี้
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดกองเสาอำนวยสิทธิ์ตำบลนาบอนอำเภอนาบอนจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
0: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้า National Cloud หรือ Cloud แห่งชาติค่ะปัจจุบันระบบ Cloud กลางภาครัฐรองรับระบบงานของหน่วยงานรัฐแล้วกว่า 4,000 ระบบและรัฐบาลกำลังยกระดับสู่ National Cloud โดยเน้นการจัดซื้อทรัพยากร Cloud แบบรวมศูนย์เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนตั้งเป้าในปี 2570 ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ30หรือกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานรัฐพัฒนาบริการดิจิตอลให้ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่ถือว่าเป็นสงครามโดยสหรัฐยุติปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านแล้วแม้ทั้งสองฝ่ายกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในสัปดาห์นี้พร้อมระบุว่าขณะนี้ไม่มีการยิงตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องแต่ยอมรับว่ายังมีเหตุปะทะเกิดขึ้นเป็นบางจุดอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถระบุได้ว่าเหตุปะทะดังกล่าวจะยุติลงเมื่อใดเนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนว่าอิหร่านจะหยุดโจมตีเรือพันนิธิแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อใดทั้งนี้สหรัฐมีกำลังทหารมากกว่า 50,000 นายประจำการอยู่ที่ภูมิภาคตะวันออกกลางและมีการส่งเรือรบเกือบ20ลำไปสนับสนุนภารกิจในภูมิภาคดังกล่าวขณะที่ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยังทำให้ราคาน้ำมันโลกอยู่ในระดับที่สูง
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายบาสเซมดรีฟีประธานสันนิบาตตูนิเซียเพื่อสิทธิมนุษยชนที่ระบุว่าตูนิเซียมีนักโทษ20รายเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวในเรือนจำในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดหลังตูนิเซียเผชิญคลื่นความร้อนจนอุณหภูมิสูงถึง45องศาเซลเซียสประกอบกับปัญหาไฟฟ้าดับและน้ำประปาถูกตัดเป็นเวลานานรวมถึงสภาพเรือนจำมีปัญหาการระบายอากาศไม่เพียงพอและมีความแออัดสูงอย่างไรก็ตามทางการตูนิเซียยังไม่ได้ยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตในเรือนจำจากคลื่นความร้อนในช่วงที่ผ่านมาขณะที่องค์กรแพทย์รุ่นใหม่ของตูนิเซียระบุว่าช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหน่วยฉุกเฉินพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดจำนวนมากในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดถึง200ราย
3: ศูนย์รณรงค์ด้านเยาวชนและสิ่งแวดล้อมของไนจีเรียเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย37รายและมีผู้สูญหายอีกหลายรายในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ทางตอนใต้ของไนจีเรียหลังสูดดมไอระเหยสารเคมีประเภท45หรือเพนเทนซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตพลาสติกระหว่างการลักลอบขโมยน้ำมันจากท่อส่งที่ใช้ลำเลียงน้ำมันดิบจากบริษัทอินโดรามาเอลเมปิโตเคมีคอลเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันยังมีรายงานพบร่างผู้เสียชีวิตลอยอยู่ในแม่น้ำแต่ยังไม่สามารถกู้ร่างขึ้นมาได้ทั้งนี้การลักลอบขโมยน้ำมันเป็นปัญหาเรื้อรังในไนจีเรียและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ซึ่งมีทรัพยากรน้ำมันและก๊าซจำนวนมากแต่ประชาชนในพื้นที่ยังเผชิญกับความยากจนหลังถูกละเลยและได้รับผลกระทบจากมลพิษของน้ำมันมานานหลายสิบปี
2: สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของเนเธอร์แลนด์หรือ RIVM เปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนในเนเธอร์แลนด์9รายในจำนวนนี้เสียชีวิต1รายโดยผู้ติดเชื้อ1รายตรวจพบจากการบริจาคเลือดขณะที่ผู้ติดเชื้อรายอื่นได้รับการยืนยันระหว่างเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งไวรัสเวสต์ไนมักแพร่ระบาดในสัตว์ปีกตามธรรมชาติและสามารถติดต่อสู่คนหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยมียุงเป็นพาหะต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบรมมอบสายการดอกไม้พระราชทานและกระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยและพระบรมราชูปถัมภ์พระราชทานให้แก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่ทีมและผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยณสเตเดียม29จังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาในวันเดียวกันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีไปทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับคณะนักกีฬาและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยชุดคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีแก่นักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมที่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026จำนวนทั้งหมด 14,760,000 บาทเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาและนักกีฬาของไทยอย่างต่อเนื่องด้านนายพิชโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่ JAS และโมโนเพิ่มเงินอัดฉีดจากเดิม5ล้านเป็น10ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมนักตบสาวไทยที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วสู่โอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาทำให้รวมแล้วนักตบสาวไทยได้เงินรางวัลไปแล้วกว่า24ล้านบาทการแข่งขันแบดมินตันโวทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2ชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ3ของโลกเอาชนะลู่กวางซูจากจีน2-0เกมแต่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับอันเดอร์อันทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กด้านหญิงเดี่ยวสุภนิดาเกตทองมือ30ของโลกสบชนะจิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไต้หวัน2-0เกมแต่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการประกาศอันดับโลกประจำสัปดาห์ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ทีมสปรินต์จักรยานลู่ไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4ของเอเชียเป็นรองแค่ญี่ปุ่นคาซัคสถานและจีนเท่านั้นทำให้มีลุ้นคว้าโควต้าเข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลก2026ขณะที่จายอังสุธาสาวิทจะมีโอกาสได้โควต้าในรายการคีรินและสปรินต์บุคคลโดยเชื่อมั่นว่าทีมสปรินต์ไทยที่ประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์มีศักยภาพพอที่จะทำเวลาลงมาให้อยู่ในช่วง43วินาทีซึ่งมีโอกาสลุ้นเหรียญใดเหรียญหนึ่งในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุดิเปรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคาม101และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรและเวลา 21:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 16:03 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 น
8: 1นาทีกับกปท.ปัญหาน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ที่ยังคงมีความกังวลว่าหากเจอน้ำท่วมถนนจะต้องทำอย่างไรขับรถลุยต่อหรือจอดรอก่อนดีนะโดยรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญอยู่ด้านล่างตัวถังออกแบบให้ป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าภายในรถสามารถขับผ่านน้ำได้ในระดับที่ปลอดภัยดังนั้นหากขับเจอน้ำท่วมควรประเมินสถานการณ์ก่อนลุยน้ำดังนี้ระดับน้ำสูงไม่เกินครึ่งล้อรถที่ระดับ40เซนติเมตรขับผ่านได้ระดับน้ำสูงเกินขอบประตูรถยนต์มีความเสี่ยงสูงไม่ควรขับต่อขับลุยน้ำเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยขับที่ความเร็วต่ำลดแรงปะทะจากคลื่นน้ำใต้ท้องรถระมัดระวังสิ่งกีดขวางมากระทบแบตเตอรี่เช่นก้อนหินท่อนไม้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าไปยังชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าอาจจะส่งผลเสียหายต่อรถได้แนะนำหากเจอน้ำท่วมเป็นทางยาวควรเปลี่ยนเส้นทางไม่ควรขับลุยน้ำเกิน30นาทีเสี่ยงน้ำเข้าระบบแบตเตอรี่และหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำขณะรถติดเสี่ยงจอดแช่เป็นเวลานานทั้งนี้ให้เจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถยนต์หลังลุยน้ำที่ศูนย์บริการเพื่อความมั่นใจในการใช้งานค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าอรรถกถาอรรถกถาเขียนออ่างรอหันถอถุงกอไก่ถอถุงสระอามาจากภาษาสันสกฤตอรรถกับกถาอรรถแปลว่าความหมายความหมายที่ได้จากการวิเคราะห์และตีความประโยชน์ส่วนกถาแปลว่าเรื่องดังนั้นอรรถกถาจึงแปลว่าเรื่องเกี่ยวกับความหมายที่ได้วิเคราะห์หรือตีความไว้หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ในภาษาไทยอรรถกถาเป็นชื่อรวมๆใช้เรียกคัมภีร์ภาษาบาลีซึ่งมีความสำคัญรองจากพระไตรปิฎกเนื้อหาของอรรถกถาเป็นคำอธิบายขยายความหมายของคำ ข้อความและเรื่องราวของบุคคลสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆที่กล่าวไว้แต่ย่นย่อหรือกล่าวไว้ไม่ชัดเจนในพระไตรปิฎก
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดแดงในสมองตีบโรคหลอดเลือดแดงในสมองตีบหรืออุดตันเป็นกลุ่มโรคที่พบบ่อยที่สุดประมาณ30%อาจเกิดจากหลอดเลือดแดงในสมองมีพยาธิสภาพแบบชนิดตีบในตำแหน่งใดก็ได้เนื่องจากสภาวะหลอดเลือดแข็งจากการที่มีไขมันไปพอกภายในผนังหลอดเลือดแดงหรือเกิดจากความดันเลือดสูงโรคเบาหวานซึ่งมีผลทำให้หลอดเลือดแดงทั่วร่างกายตีบจึงทำให้เกิดภาวะเนื้อสมองตายอาจเกิดกับระบบหลอดเลือดแดงของสมองส่วนหน้าหรือส่วนหลังซึ่งอาการและอาการแสดงของโรคจะแตกต่างกันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานประกอบการทั่วกรุงเทพมหานคร

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการชุมชนและเพลง

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่5ข้อที่33ถึงข้อที่39เวลานั้นมีผู้ทูลพระเยซูเจ้าว่าสิทธิ์ของยอห์นจำศีลอดอาหารและอธิษฐานภาวนาบ่อยๆสิทธิ์ของชาวฟาริสีก็ทำเช่นเดียวกันส่วนสิทธิ์ของท่านกินและดื่มพระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านจะให้ผู้รับเชิญมาในงานแต่งงานจำศีลอดอาหารได้หรือขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่ด้วยแต่จะมีวันหนึ่งที่เจ้าบ่าวถูกแยกจากไปวันนั้นผู้รับเชิญจะจำศีลอดอาหารพระองค์ยังตรัสอุปมาให้เขาฟังอีกว่าไม่มีใครฉีกผ้าจากเสื้อใหม่ไปปะเสื้อเก่าเพราะเสื้อใหม่จะขาดและผ้าจากเสื้อใหม่จะไม่เข้ากับเสื้อเก่าอีกไม่มีใครใส่เหล้าองุ่นใหม่ลงในถุงหนังเก่าเพราะเหล้าใหม่จะทำให้ถุงหนังขาดเหล้าจะรั่วและถุงหนังก็จะเสียแต่ต้องใส่เหล้าใหม่ลงในถุงหนังใหม่ไม่มีใครที่ดื่มเหล้าองุ่นเก่าแล้วอยากดื่มเหล้าใหม่เพราะเขาย่อมกล่าวว่าเหล้าเก่านั้นดีกว่า

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้า

วันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบล นาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เนืองทองเนืองทองเนืองทอง

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

โลกมนุษย์นี้ควรคำนึงยิ่งเอ่ยโลกหลอกโลกดูดดึงมนุษย์ได้โลกแรงไปรัดรึงผู้สละโลกเอ่ยโลกสุขโลกโศกไฟเพราะด้วยมนุษย์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทุกท่านรับฟังนิยายอิงธรรมะชุดลีลาวดีขอเชิญทุกท่านรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ท่านผู้เจริญพราหมณ์หนุ่มปรกะกล่าวด้วยเสียงแจ่มใสขึ้นเหตุผลของท่านแยบคายเหลือเกินพราหมณ์ทุกคนคิดอย่างท่านเข้าใจอย่างท่านความยุ่งยากทั้งหลายก็คงจะไม่มีการรังเกียจเหยียดหยามระหว่างวรรณะก็คงจะไม่มีจะทำอย่างไรหนอจึงจะสามารถแก้ความเข้าใจผิดด้วยอำนาจของความโง่เขลาของพราหมณ์เหล่านั้นได้เฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของข้าพเจ้านั้นท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าข้าพเจ้ามีความบริสุทธิ์อย่างเต็มที่แต่เพราะซื่อเกินไปและเพราะความโง่เขลาของตัวข้าพเจ้าเองจึงถูกพราหมณ์ทั้งหลายซึ่งเป็นสหายทั้ง10คนปรักปรำใส่ความจนกระทั่งกลายเป็นผู้ผิดไปทำอย่างไรหนอข้าพเจ้าจึงจะสามารถทำให้พราหมณ์ผู้ใหญ่ทั้งหลายในหมู่บ้านเชื่อได้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์

ท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าเกิดความคิดขึ้นมาลางๆว่าจะช่วยพราหมณ์หนุ่มปรากะได้อย่างไรข้าพเจ้าบอกนโยบายแก่เขาว่าอุบาสกอาตมาพอจะแนะนำวิธีให้ได้ขอให้ลองปฏิบัติอย่างนี้ดูในคืนสงัดเงียบคืนหนึ่งเมื่อชาวบ้านหลับนอนกันหมดแล้วขอให้ท่านเข้าไปพบภรรยาของท่านวิงวอนขอความเห็นใจสบถสบานกับเธอว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์จริงแล้วขอร้องให้เธอไปพบกับพราหมณ์หัวหน้าวรรณะให้เธอชี้แจงให้ท่านทราบว่าพราหมณ์ทั้ง10คนประกอบกรรมชั่วจริงๆส่วนท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ขอให้ท่านรื้อฟื้นเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาสอบสวนกันใหม่บอกให้ภรรยาชี้แจงแก่หัวหน้าพราหมณ์ว่าคนทั้ง10คนนั้นเป็นฝ่ายผิดแน่ๆเมื่อเขาเป็นฝ่ายผิดเขาก็เป็นตัวเสนียดจันไรใครจะรู้หรือไม่ก็ตามเมื่อเขายังคลุกคลีกับพราหมณ์อื่นๆในหมู่บ้านก็เท่ากับนำเอาเสนียดจันไรเผยแพร่ทั่วไปแก่ชาวบ้านในที่สุดคนทั้งหมู่บ้านก็จะมีมลทินทั่วกันหมดฉะนั้นขอให้ชำระคดีนี้เสียใหม่ก่อนที่จะสายเกินไปถ้าภรรยาของท่านไปชี้แจงครั้งแรกไม่สำเร็จก็ขอให้ไปหลายๆครั้งเพราะเมื่อหัวหน้าพราหมณ์ได้ยินบ่อยๆเข้าก็จะเกิดฉุกคิดขึ้นมาว่าอาจจะเป็นความจริงแล้วก็จะเกิดความระแวงสงสัยในพราหมณ์ทั้ง10คนเมื่อเกิดความสงสัยเกาะจับกินหัวใจแล้วเขาก็จะต้องหาทางพิสูจน์สอบสวนจนได้เพราะไม่มีใครที่จะทนให้ความสงสัยเกาะใจอยู่ได้เป็นเวลานานๆเมื่อพราหมณ์หัวหน้าตัดสินใจจะมีการสอบสวนเรื่องใหม่และเรียกประชุมพราหมณ์ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านพร้อมทั้งคู่พราหมณ์พร้อมแล้วขอให้ตั้งคณะพราหมณ์เป็นกรรมการขึ้นสอบสวนคณะหนึ่งขอให้คณะกรรมการนั้นเรียกพราหมณ์ทั้ง10คนเข้าไปให้ปากคำเป็นการรับทีละคนขอให้คณะกรรมการถามให้ละเอียดว่าในวันที่เกิดเหตุนั้นท่านไปพบหม้อที่ไหนหม้อใบใหญ่เล็กขนาดไหนทำด้วยอะไรท่านหุงรับประทานอย่างไรที่ไหนเป็นต้นก่อนจะเรียกไปสอบสวนต้องคุมพราหมณ์ทั้ง10คนนั้นไว้คนละที่อย่าให้เขามีโอกาสได้ปรึกษาตกลงกันเป็นอันขาดแม้หลังจากการสอบสวนพราหมณ์คนใดคนหนึ่งแล้วก็อย่าปล่อยให้เขาไปพบกับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้สอบสวนให้กันไปไว้ณที่1ต่างหากถ้าทำได้ดังนี้พราหมณ์ทั้ง10คนนั้นจะให้การตรงกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงเมื่อเขาให้การไม่ตรงกันคณะกรรมการก็จะจับได้เองว่าเขาผูกเรื่องขึ้นเพื่อให้ร้ายป้ายสีแก่ท่านเมื่อคณะกรรมการจับได้แล้วเขาก็จะเป็นฝ่ายผิดและจะถูกลงโทษโดยการถูกขับออกจากวรรณพราหมณ์อย่างที่ท่านเป็นอยู่ในเวลานี้ขอให้ท่านลองทำตามนโยบายนี้ดูพราหมณ์หนุ่มปรากะก้มลงกราบข้าพเจ้าแทบเท้าแล้วกล่าวออกมาด้วยความดีใจว่าท่านผู้เจริญความคิดของท่านแยบคายดีจริงๆทำไมนะข้าพเจ้าจึงไม่คิดถึงเรื่องนี้ตั้งแต่มีการสอบสวนเรื่องนี้เป็นครั้งแรกถ้าข้าพเจ้าได้ความคิดนี้ป่านนี้ข้าพเจ้าก็คงจะอยู่เป็นสุขสบายกับบุตรภรรยาข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านตั้งแต่คืนวันนี้ทีเดียวข้าพเจ้าต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ช่วยเหลือข้าพเจ้าท่านผู้มีอายุปรากะหายไปเป็นเวลา3วันแล้วก็กลับมารายงานข้าพเจ้าว่าท่านผู้เจริญแผนการของท่านเกือบจะสำเร็จแล้วข้าพเจ้าแอบไปพบภรรยาตั้งแต่คืนวันนั้นเธอตกใจมากเมื่อได้พบกับข้าพเจ้าอีกหลังจากวิงวอนขอความเห็นใจอยู่นานเธอรับปากว่าจะไปชี้แจงกับหัวหน้าพราหมณ์ให้คืนวันต่อมาข้าพเจ้าไปถามเธอว่าได้ผลประการใดเธอบอกว่าหัวหน้าพราหมณ์เห็นใจข้าพเจ้าและเชื่อว่าข้าพเจ้าบริสุทธิ์จริงแต่เรื่องมันแล้วไปแล้วไม่อยากรื้อฟื้นขึ้นมาให้เกิดความยุ่งยากอีกแม้จะรื้อฟื้นขึ้นมาก็ไม่เชื่อว่าข้าพเจ้าจะชนะเพราะคนคนเดียวจะไปสู้กับคน10คนได้อย่างไรแต่เมื่อภรรยาของข้าพเจ้าในวิธีสอบสวนเป็นรายคนไปต่างก็เห็นด้วยและรับว่า
จะลองปรึกษากับบรรดาพราหมณ์ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านดูคืนที่แล้วมาข้าพเจ้าไปถามภรรยาอีกเธอบอกว่าพราหมณ์ทั้งหลายตกลงจะให้มีการสอบสวนใหม่และกำหนดจะมีการประชุมกันในบ่ายวันนี้ผลการสอบสวนเป็นอย่างไรข้าพเจ้าจะกลับมารายงานให้ท่านทราบอีกในรายละเอียดว่าแล้วเขาก็อำลาจากไปด้วยท่าทางกระปี้กระเป๋า

0: ท่านผู้มีอายุในเย็นวันนั้นเองปลากะก็กลับออกมาพบข้าพเจ้าอีกคราวนี้ไม่มาคนเดียวแต่มีภรรยาของเขาและพราหมณ์แก่คนหนึ่งตามมาด้วยท่าทางเขายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขอย่างยิ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าเขาคงชนะความมาแล้วเป็นแน่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะแล้วเขารายงานอย่างวิงโรจน์ใจข้าพเจ้าพาภรรยามากราบขอบคุณท่านด้วยส่วนท่านผู้นี้ก็คือหัวหน้าพราหมณ์ผู้เป็นประธานวรรณะในหมู่บ้านของเราข้าพเจ้าเล่าเรื่องราวของท่านให้ท่านฟังท่านก็เลยเกิดความสนใจขอติดตามมาสนทนากับท่านด้วยอาตมายินดีที่ได้ทราบว่าท่านชนะความและยินดีที่ได้พบกับท่านผู้เป็นประธานวรรณะพราหมณ์แก่ยกมือไหว้ข้าพเจ้าแล้วพูดขึ้นว่าวิธีการสอบสวนที่ท่านแนะนำไปนั้นเป็นวิธีการที่ฉลาดมากแม้แต่เราก็ยังคิดไม่ถึงถ้าไม่ได้อาศัยท่านป่านี้ปารกะก็คงจะต้องรับชะตากรรมโดยไม่ยุติธรรมนับว่าท่านได้ช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์และได้ช่วยสถาปนาความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านของเราโดยแท้ดูก่อนอุบาสกในการพิจารณาตัดสินความใดๆนั้นจะใช้เสียงข้างมากอย่างเดียวเป็นเกณฑ์ในการตัดสินหาได้ไหมเพราะเสียงข้างมากอาจจะเป็นฝ่ายผิดก็ได้ดังเรื่องที่ประจักษ์อยู่นี้ควรจะใช้เหตุผลสิ่งแวดล้อมประกอบหลายๆอย่างควรจะพิจารณาอย่างรอบคอบและใช้เวลานานพอสมควรเอาละเรื่องก็ผ่านไปแล้วอาตมาดีใจที่ได้ช่วยให้เกิดความยุติธรรมขึ้นในหมู่บ้านของท่านแต่อาตมาอยากจะทราบชะตากรรมของพราหมณ์ทั้ง10คนนั้นว่าท่านได้จัดการไปประการใดท่านสมณะข้าพเจ้าและพราหมณ์อาวุโสทั้งหลายได้ตัดสินใจให้ขับออกจากวรรณะไปเรียบร้อยแล้วล่ะพราหมณ์แก่ตอบท่านเชื่อแน่แล้วหรือว่าการตัดสินใจของท่านประกอบไปด้วยความยุติธรรมคำถามของข้าพเจ้าทำให้พราหมณ์ผู้เป็นประธานถึงกับสะดุ้งทีเดียวแต่แล้วเขาก็ตอบว่าเออข้าพเจ้าก็เข้าใจว่ายุติธรรมดีแล้วเพราะเขามีโทษถึง2กระทงกระทงแรกเขาได้กระทำผิดธรรมเนียมพราหมณ์อย่างร้ายแรงโดยการบริโภคพัดจากหม้อของคนจันทานประการที่2เมื่อตนกระทำความผิดแล้วยังปรับปรำผู้บริสุทธิ์โดยอาศัยเสียงข้างมากของตนเป็นเครื่องมือจนกระทั่งพราหมณ์อาวุโสหลงเชื่อและได้ลงโทษปารกะผู้บริสุทธิ์ไปข้าพเจ้าคิดว่าเขามีความผิดหนักสมควรจะได้รับการขับออกจากวรรณะเลยทีเดียวแหละดูก่อนอุบาสกเมื่อพราหมณ์ทั้ง10คนถูกขับออกจากวรรณะไปแล้วเช่นนั้นความเป็นพราหมณ์ของเขายังจะมีอยู่หรือไม่อ้าวไม่มีสิท่านผู้เจริญเพราะเขาถูกขับออกไปจากวรรณะพราหมณ์ขาดจากความเป็นพราหมณ์แล้วอย่างสิ้นเชิงเวลานี้เขามีฐานะเทียบเท่ากับคนจันทานที่ไร้วรรณะเท่านั้นเองดูก่อนอุบาสกรู้สึกว่าในเรื่องเกี่ยวกับวรรณะนี้ท่านและพราหมณ์ผู้อาวุโสทั้งหลายในหมู่บ้านมีอำนาจมากพอดูหมายความว่าท่านมีอำนาจที่จะให้พราหมณ์กลายเป็นคนจันทานได้อย่างนั้นใช่ไหมใช่แล้วท่านสมณะพราหมณ์แก่ตอบจ้องดูข้าพเจ้าเขม็งก็เมื่อท่านมีอำนาจที่จะทำให้พราหมณ์กลายเป็นจันทานได้อาตมาก็เชื่อว่าท่านคงมีอำนาจที่จะแต่งตั้งจันทานให้เป็นพราหมณ์ได้เช่นเดียวกันเออไม่ได้หรอกท่านสมณะไม่ได้เขารีบปฏิเสธอย่างแข็งขันข้าพเจ้าไม่มีอำนาจที่จะทำอย่างนั้นได้หรอกและก็ไม่มีใครที่จะมีอำนาจเช่นนั้นนอกจากพระพรหมผู้เป็นเจ้าองค์เดียวการเป็นพราหมณ์ไม่ใช่จะเป็นได้ง่ายๆไม่ว่าใครจะอยากสมัครเป็นพราหมณ์ก็เป็นได้ต้องเกิดในสกุลพราหมณ์มารดาบิดามีวรรณะเป็นพราหมณ์อันบริสุทธิ์ตลอด7ชั่วบุรุษจึงจะได้เป็นพราหมณ์ได้ถ้าอย่างนั้นการเป็นพราหมณ์ก็เป็นพรวิเศษที่พระพรหมผู้เป็นเจ้าประทานให้แก่ผู้เกิดในวรรณะพราหมณ์โดยเฉพาะเป็นพรสวรรค์ที่พราหมณ์ทุกคนมีสิทธิ์ได้มาแต่กำเนิดใช่ไหมเออถูกแล้วล่ะท่านสมณะเป็นพรสวรรค์ ที่ได้มาโดยกำเนิดเมื่อความเป็นพราหมณ์เป็นพรสวรรค์ที่พระพรหมประทานให้แก่ผู้เกิดในวรรณะพราหมณ์โดยตรงเช่นนี้ความเป็นพราหมณ์ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีมนุษย์คนใดลบล้างได้ละสิถ้าใครบังอาจไปลบล้างพรสวรรค์ของพระผู้เป็นเจ้าผู้นั้นก็ชื่อว่าปฏิบัติฝ่าฝืนความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าละสิปรากฏว่าพราหมณ์แก่ไม่ได้ตอบได้แต่ก้มหน้าคิดอยู่ด้วยอาการกระสับกระส่ายลองคิดดูให้ดีเถิดอุบาสกเรื่องของวรรณะเป็นเรื่องของเทพเจ้าไม่ใช่เรื่องของมนุษย์ข้าพเจ้าถือโอกาสพูดต่อไปเมื่อพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างพราหมณ์ขึ้นมาก็ต้องให้พระผู้เป็นเจ้าท่านเป็นผู้ถอดมนุษย์ไม่ควรบังอาจไปก้าวก่ายอำนาจหรือความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ตั้งพราหมณ์ขึ้นมาแล้วมนุษย์จะไปถอดถอนของพระองค์นั้นอาตมาเห็นว่าทำไม่ถูกแต่ถ้าเป็นเรื่องของมนุษย์แล้วมนุษย์ถอดพราหมณ์ได้ก็ควรจะตั้งพราหมณ์ได้เช่นเดียวกันอาตมาอยากจะถามอีกครั้งหนึ่งว่าการตั้งพราหมณ์เป็นเรื่องของเทพเจ้าหรือเรื่องของมนุษย
1: ์ก็เป็นเรื่องของเทพเจ้าพราหมณ์ชลาตอบด้วยเสียงอ่อย
0: ๆถ้าอย่างนั้นท่านเป็นเพียงมนุษย์อย่าไปบังอาจถอดความเป็นพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้า
1: อ้าวแต่เขาได้ทำผิดธรรมเนียมของพราหมณ์นี่ท่านผู้เจริญ
0: พราหมณ์ชลายังไม่ยอมแพ้เมื่อความเป็นพราหมณ์เป็นพระบัญญัติของเทพเจ้าแล้วก็ไม่มีอะไรจะมาทำให้ความเป็นพราหมณ์ของเขาสิ้นสุดลงได้การกระทำผิดธรรมเนียมพราหมณ์อาจจะทำให้ความเป็นพราหมณ์มัวหมองไปบ้างแต่ถ้าเราให้เขาปฏิบัติวัดตามระเบียบชำระตนให้บริสุทธิ์แล้วเขาก็กลับเป็นพรามที่บริสุทธิ์สะอาดตามเดิมเปรียบเหมือนทองคำที่บริสุทธิ์ตกลงไปในโคลนเมื่อนำมาล้างแล้วก็สุขใสตามเดิมฉะนั้นท่านผู้มีอายุเมื่อข้าพเจ้าพูดมาถึงตอนนี้พรามแก่ก็เกิดดวงปัญญาเขากล่าวขึ้นว่า
1: ท่านผู้เจริญความคิดเห็นของท่านมีเหตุผลน่าฟังมากทีเดียวข้าพเจ้าเห็นด้วยและจะนำไปปรึกษาแก่พรามอาวุโสทั้งหลายดูถ้าทุกคนเห็นด้วยเราก็จะได้อภัยให้แก่พราหมณ์ทั้ง10คน
0: เย็นวันรุ่งขึ้นปลากะก็กลับมารายงานให้ข้าพเจ้าฟังว่าที่ประชุมของพราหมณ์อวุโสเห็นด้วยกับความคิดของข้าพเจ้าและได้ให้อภัยแก่พราหมณ์ทั้ง10คนแล้ว

่านผู้มีอายุหลังจากการพักผ่อนอยู่ที่หมู่บ้านมารวคามและได้เทศนาสั่งสอนให้บรรดาพราหมณ์ในหมู่บ้านนั้นบรรเทาทิฏฐิมานะในความเป็นพราหมณ์ของตนลงบ้างแล้วข้าพเจ้าก็ออกเดินทางต่อไปแต่คราวนี้ได้มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือเพราะข้าพเจ้าได้เดินทางไปทางทิศตะวันตกไกลพอสมควรแล้วถ้าจะเดินทางต่อไปอีกจะห่างไกลจากกรุงราชคฤห์เกินไปท่านคงจะยังไม่ลืมว่าข้าพเจ้าได้ให้คำมั่นสัญญาแก่เทวมิตรอุบาสกไว้ว่าจะอยู่ในบริเวณรอบนอกกรุงราชคฤห์เมื่อเลือกที่อันเหมาะสมตั้งหลักลงได้แล้วจะต้องแจ้งข่าวให้เทวมิตรอุบาสกทราบแม้กระทั่งบัดนี้ข้าพเจ้าก็ยังเลือกที่ที่เหมาะสมไม่ได้จึงตั้งใจจะเดินทางต่อไปทางทิศเหนือเมื่อไปเป็นระยะพอสมควรแล้วจึงจะวกไปทางทิศตะวันออกทั้งนี้ก็เพื่อให้ตนเองได้วนเวียนอยู่แถวใกล้ๆกับพระนครราชคฤห์นั่นเองท่านผู้มีอายุขึ้นวันหนึ่งขณะที่ข้าพเจ้าพักอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งและได้เข้าที่ทำสมาธิจนจิตก้าวเข้าลงสู่ความสงบแล้วได้เกิดนิมิตประหลาดอย่างหนึ่งขึ้นมาในดวงจิตกล่าวคือข้าพเจ้าได้เห็นพระเวรุวรรณารามและพระนครราชคฤห์กำลังถูกไฟไหม้เปลวไฟลุกโชติช่วงขึ้นสู่ท้องฟ้าจนสูงกว่าภูเขาทั้ง5ที่แวดล้อมกลุ่มราชคฤห์อยู่นั้นเสียอีกข้าพเจ้ารีบออกจากสมาธิด้วยจิตใจที่กระวนกระวายเกรงว่าเหตุร้ายจะเกิดขึ้นแก่พระเวรุวรรณารามและกลุ่มราชคฤห์แต่ข้าพเจ้าก็พยายามปลอบใจตัวเองว่าอันนิมิตที่ปรากฏในสมาธิจิตของเรานั้นเป็นเพียงภาพมายาหาความแน่นอนอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นพระอาจารย์ทั้งหลายมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานจึงสอนให้เมินเฉยต่อนิมิตเหล่านั้นเสียอย่าเอาใจใส่อย่าลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในนิมิตเหล่านั้นถ้าใครหลงมัวเมาอยู่กับนิมิตก็จะไม่มีวันถึงจุดหมายปลายทางคือความบริสุทธิ์หลุดพ้นแห่งจิตเปรียบเหมือนบุรุษผู้เดินทางผ่านป่าจะไปสู่หมู่บ้านของตนถ้าไปมัวหลงเพลิดเพลินกับดอกไม้ในป่าจะไม่มีวันถึงหมู่บ้านของตนได้คิดเสียได้ดังนี้แล้วข้าพเจ้าจึงรู้สึกสบายใจขึ้นบ้าง

วันหนึ่งขณะที่ข้าพเจ้ากำลังนั่งพักผ่อนอยู่ใต้ต้นสะเดาใหญ่ข้างทางเดินได้มีชายคนหนึ่งได้แวะเข้ามาพักผ่อนด้วยแล้วเราก็ได้สนทนาปราศัยกันตามประสาผู้เดินทางมาพบกันเขาเป็นชายหนุ่มอายุราว35ปีท่าทางบึกบึนแข็งแรงแต่ใบหน้ามีแววแห่งความหม่นหมองข้าพเจ้าชื่อเทวปิยะมาจากแคว้นกลิงคะทางภาคใต้ของชุบูทวีปเขากล่าวแนะนำตนเองพอได้ยินคำว่ากลิงคะข้าพเจ้าก็ทราบได้ทันทีว่าเขาเดินทางมาไกลมิใช่น้อยเมื่อทราบว่าเขาเดินทางมาไกลความสนใจในตัวเขาก็เกิดขึ้นเพราะแสดงว่าคนที่มีธุระสำหรับสำคัญอันยิ่งยวดเท่านั้นจึงจะจากบ้านของตนมาไกลเช่นนี้ท่านจะไปไหนด้วยธุระอะไรหรืออุบาสกจึงได้จากบ้านเกิดเมืองนอนมาไกลถึงป่านนี้ข้าพเจ้าถามด้วยความสนใจข้าพเจ้าตั้งใจจะไปยังนครราชคฤห์ท่านผู้เจริญจากราชคฤห์ข้าพเจ้าตั้งใจจะเดินทางกลับบ้านเพราะได้จากบ้านมานานร่วมปีแล้วคิดถึงบุตรภรรยาเต็มทีป่านนี้ไม่ทราบว่าจะเป็นตายร้ายดีประการใดราชคฤห์เป็นแหล่งสุดท้ายที่ข้าพเจ้าจะต้องไปเรื่องของข้าพเจ้ายาวมากแต่ถ้าท่านใคร่จะฟังข้าพเจ้าก็จะเล่าให้ฟังเล่าไปเถิดอุบาสกอาตมากำลังตั้งใจคอยอยู่ทีเดียวเทวปิยะเทน้ำจากกระบอกไม้ออกดื่มและลูบหน้าลูบศีรษะแล้วก็เริ่มเล่าเรื่องราวของตนท่านผู้เจริญข้าพเจ้าพร้อมด้วยบุตรสองคนและภรรยาอาศัยอยู่ในบ้านแห่งหนึ่งห่างจากนครกลิงคะประมาณกึ่งโยชน์ครอบครัวของข้าพเจ้ายากจนมากข้าพเจ้าได้เช่านาของคฤหบดีคนหนึ่งทำเลี้ยงชีพและในระยะ30ปีที่ผ่านมานี้เทพเจ้าเบื้องบนไม่กรุณาสงสารข้าพเจ้าเลยอาณาบริเวณบ้านเราเกิดฝนแล้งไม่ได้ทำนาติดต่อกันมาหลายปีเมื่อเป็นเช่นนี้ทุกพิกภัยก็เกิดขึ้นประชาชนประสบความอดอยากต้องหาเปลือกหามันและหากรอยกินแทนข้าวต้องทำงานหนักหาเงินมาซื้อข้าวบริโภคและเสียค่านาให้แก่เจ้าของนาอะไรกันอุบาสกแม้ไม่ได้ทำนาท่านก็ต้องเสียค่าเช่านาด้วยหรือต้องเสียสิท่านผู้เจริญเพราะเราเช่านาเขาทำเป็นหลายปีในตอนต้นปีมีฝนตกลงมาบ้างเราได้ทำนากันบ้างแต่แล้วฝนก็หายไปน้ำที่มีอยู่บ้างก็แห้งหายไปข้าวกล้าที่ลงไปก็เหี่ยวแห้งตายหมดการเป็นดังนี้มา3ปีแล้วเจ้าของนาเขาถือว่าเราได้ทำนาของเขาแล้วเขาก็เรียกร้องเอาค่าเช่าแม้เราจะวิงวอนขอความเมตตากรุณาผ่อนผันอย่างไรเขาก็ไม่ฟังเสียงโอ้รู้สึกว่าเจ้าของนานี่เหี้ยมโหดทารุณมากนั่นยังไม่ทารุณดอกท่านสมณะแม้เราจะต้องเสียค่าเช่านาเราก็ยังขนขวายหามาเสียได้ถ้าเสียให้ไม่ทันก็ขอผัดผ่อนเขาก็ยังยินยอมแต่ยังมีภาษีอีกอันหนึ่งที่ทารุณยิ่งกว่านั้นมากซึ่งเราจะต้องเสียทุกปีเหมือนกันภาษีอะไรเราข้าพเจ้าถามก็ภาษีที่เราจะต้องเสียให้แก่มหาคุรุผู้เป็นใหญ่ในศาสนาของเรามหาคุรุอะไรหรืออุบาสกอาตมาไม่เคยได้ยินเชิญท่านเล่าต่อไปทางแถบเหนือนี้อาจจะไม่มีมหาคุรุท่านจึงไม่รู้เรื่องในดินแดนของเราทางโน้นมีมหาคุรุเป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนืออาณาบริเวณต่างๆท่านเป็นนักบวชสถิตอยู่ในนครของท่านที่เรียกว่าปุญญสถาระท่านประทับนั่งอยู่บนอาสนะรูปสิงห์เรียกว่าสิงหาสนะท่านเป็นบุคคลผู้ศักดิ์สิทธิ์มีวาจาศักดิ์อาจจะทำให้ใครเป็นหรือตายก็ได้ศักดิ์สิทธิ์อย่างไรหรือข้าพเจ้าถามด้วยความสนใจคนทั่วไปย่อมเชื่อกันว่าท่านเป็นผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ท่านอาจจะสาบแช่งให้ใครกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือกลายเป็นหินไปก็ได้มีบางคนทำให้ท่านขัดเคืองใจและถูกท่านสาบให้ตายภายใน3วันบางคน
ก็ไม่ถึงกับทำให้ตายเพียงแต่ทำให้ประสบภัยพิบัติต่างๆเช่นไฟไหม้บ้านปศุสัตว์ตายทรัพย์เสียหายเป็นต้นเพราะฉะนั้นคนจึงหวาดกลัวมหาครุมากไม่มีใครกล้าฝ่าฝืนคำสั่งหรือทำให้ท่านเกิดความไม่พอใจท่านเรียกร้องต้องการสิ่งใดจะต้องขวนขวายหาให้ท่านจนได้ต้องกันข้ามถ้าท่านอำนวยพรให้ใครแล้วผู้นั้นจะประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตท่านผู้เจริญแม้แต่ร่างกายของท่านมหากุรุและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับร่างกายของท่านก็ดีที่ออกมาจากกายของท่านก็ดีคนจะถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นเมื่อหลายปีมาแล้วข้าพเจ้าเองก็ยังเคยไปนมัสการท่านข้าพเจ้าต้องทำอภิวาทท่านด้วยอัสดางคประดิษฐ์คือนอนคว่ำหน้าราบลงไปบนพื้นให้อวัยวะ8แห่งถึงพื้นเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นนั่งเอาภาชนะน้ำไปล้างที่เท้าของท่านแล้วลองเอาน้ำนั้นมาปรับพรมที่ศีรษะของตนเองและรับประทานส่วนที่เหลือหลังจากนั้นก็เชื่อว่าตนจะอยู่เย็นเป็นสุขประสบแต่โชคลาภมีบางคนถึงกับยื้อแย่งกันร้องเอาปัสสาวะของมหาครุเอาไปอาบกินแม้แต่เศษอาหารและน้ำล้างมือของท่านก็ไม่มีการทิ้งผู้เลื่อมใสศรัทธาจะนำไปกินไปประพรมศีรษะด้วยความเคารพบูชาก็เมื่อท่านได้ดื่มน้ำล้างเท้าของมหาครุและได้รับพรจากท่านแล้วแค่ไหนท่านจึงได้ประสบทุกข์เล่าทำไมท่านไม่เจริญก้าวหน้าในชีวิตเล่าเรื่องมันมีท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจะเล่าต่อไปตามปกติเราก็เป็นสาวกของมหาครุและต้องเสียภาษีที่เรียกว่าทักษิณาหรือปาทกากนิกให้แก่มหาครุเป็นประจำทุกปีพอสิ้นปีก็จะมีเจ้าหน้าที่จากปุญญสถาระของท่านมหาครุออกไปเที่ยวเก็บภาษีจากสาวกถึงบ้านถ้าสาวกผู้ใดไม่สามารถจะเสียภาษีได้เจ้าหน้าที่ก็จะเลื่อนเวลาให้อีกหนึ่งปีแต่ในปีที่สองจะต้องเสียภาษีถึงสองเท่าถ้ายังไม่มีเงินที่จะเสียในปีที่สองได้เขาจะเลื่อนให้ไปเสียในปีที่สามแต่ก็จะต้องเสียถึงสามเท่าเมื่อครบสามปีแล้วมหากุรุจะออกเยี่ยมประชาชนด้วยขบวนอันมโหฬารองค์มหากุรุเองจะนั่งภายในกุฏิซึ่งประดิษฐานอยู่บนหลังช้างอันประดับประดาตกแต่งอย่างวิจิตรการตาข้างหน้าและข้างหลังของช้างจะมีขบวนม้าเกียรติยศขับขี่โดยองครักษ์ที่แต่งตัวอย่างสวยงามสองข้างของช้างทรงก็จะมีเจ้าหน้าที่ถืออาวุธจำนวนหนึ่งเดินขนาบข้างทักจากขบวนม้าไปข้างหน้าเป็นขบวนนักดนตรีซึ่งดีดสีตีเป่าเพลงต่างๆเป็นที่เอิกเกริกข้างหน้านักดนตรีจะเป็นขบวนของคนถือธงหลากสีและขบวนของคนถือธงเหล่านั้นจะร้องเพลงสรรเสริญเกียรติคุณของมหากุรุเป็นระยะระยะข้างหน้าขบวนคนร้องเพลงจะมีเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งคอยไล่ให้ฝูงชนหลีกทางให้ขบวนและเตือนให้ทุกคนทำความเคารพต่อมหากุรุสองข้างทางฝูงชนจะจุดธูปเทียนและนำดอกไม้ของหอมมาตั้งบูชาแก่มหากุรุบางทีมีคนศรัทธาแก่กล้าเอาผ้าใหม่ของตนมาปูราดบนถนนสำหรับให้ช้างทรงของมหากุรุเหยียบแล้วก็ถือว่าผ้านั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำโชคลาภมาให้แก่ตนตามทางที่มหากุรุผ่านประชาชนจะทำซุ้มด้วยกิ่งไม้ใบไม้และประดับประดาตกแต่งอย่างสวยงาม

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแผลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-3300

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพื่อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปไสก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ส่วนเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหัวแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความมนต์สื่อน้ำเดียวมีเกลกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีลอยเงินแต่ลอยน้ำใจยากเห็นขอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่มนต์สื่อจำใสจนเมิดสมูมามนต์สื่อน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: โปรดสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

the moment. Please try again later.

0: ถ้าไอเห็นผู้ชายที่ถือดอกจำปาล่าไม่ยืนถ่ายอยู่มองนี่ไอซอยเอาจดหมายหน่อยนี่ให้เพื่อนเนเดอร
1: ์ไอบ้องหูดอกเป็นไผไอบ้องเราไปดีกว่า
0: ซอยเนเดอร์จากเพื่อพ่อเขา
1: และไอบ้องเราปากเนอะ
0: โดยขอบใจและหลาน

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความหมุนสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

นิทานมื้อนี้นำเสนอพี่น้องเรื่องนาง12หรือพระรถเมรีต่อจากคราวที่แล้วนาง12คราวที่แล้วนำเล่าให้พี่น้องฟังถึงตอนที่ลือสีได้นั่งพิจารณาแล้วว่าโอ้สารที่ส่งมานี่พระรถเสนนำมานี่พระรถเสนซึ่งเป็นคนที่มีบุญหลายนี่หน้าตาดีน้อยกว่าหนุ่มน้อยคนผู้ไทยน้อยนึงนี่ได้รับอันตรายแน่ๆถ้าเดินทางไปเมืองยักษ์ลาวก็เลยถือโอกาสแปลงสารอันเป็นที่มาของลือสีแปลงสารเปลี่ยนจากข้อความเก่าเป็นข้อความใหม่ในข้อความเก่านั้นมีเนื้อความว่าบ่าวผู้ที่ถือหนังสือนี้มาถึงเมืองคดซาปุระนครเมื่อใดเมลี่ลูกรักของแม่เจ้าฟ้าวคาทิมทันทีเด้อหากมาตอนกลางเย็นแดดสีหอนสำใดกะย่าแต่เย็นตรงหัวหรือบ่ายคล้อยคาได้ทันทีถ้ามาตอนกลางคืนบอกว่าสิหัวค่ำหรือว่าเที่ยงคืนหรือว่าค่อนคืนหรือว่าตีหนึ่งตีสองฆ่าได้ทันทีนะลือสีก็เลยเปลี่ยนเนื้อความใหม่หรือลือสีแปลงสารใหม่ว่าเมลีลูกรักจงฟ้าวแต่งงานทันทีหากอายผู้นี้มาฮอดกลางเงินก็ให้แต่งกลางเงินมาฮอดกลางคืนก็ให้แต่งกลางคืนเด้อลูกเด้อผู้ชายมันหายากได้โดยเฉพาะคนหน้าตาดีแบบนี้รุ่งเช้าพระรถเสนบ่ฮู้จักว่าสารหรือว่าข้อความในจดหมายนั้นถูกพระฤาษีแปลงให้เรียบร้อยกระฟ้าวขี่ม้าเหาะไปจนถึงเมืองคดชะปุระนครพอไปฮอดเมืองคดชะปุระนครหลังจากที่นางเมลีได้อ่านสารจากแม่แล้วแล้วก็เลียวเบื้องหน้าพระรถเสนหน้าตาก็เกลี้ยงหมดจดนะเนี่ยไม่มีสิวเสี้ยนสิวฝ้าสิวหัวช้านไม่มีบริวารสิวเลยเพิ่นว่าเกียงหมดจดแบบนี้คุ้นๆคือไผเนาะในที่สุดเราก็จัดพิธีมงคลสมรสอย่างยิ่งใหญ่ได้แต่งงานกับนางเมลีอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตอนนี้พระรถเสนลืมแม้ตัวเองลืมปลาทั้ง11คนโดยสิ้นหลงเสน่ห์หลงความงามของนางยักษ์ที่แปลงร่างเป็นคนมาแสดงว่าผู้สาวคนนี้ยังบ่ได้ออกลายความขี้หายยังบ่แสดงออกมาเนาะลาวก็เลยยังหลงมักหัวปักหัวปั่มลืมหมดสิ้นทุกสิ่งอันเพิ่นว่าเนาะโบราณเพิ่นว่าหลงเมียมากกว่าแม่ได้อันนี้เนาะแม่นบ่พ่อใหญ่เอ้ยโอ้ยคือกันนั่นแหละซื่อเองเอ้ยเพิ่นว่าเออคอยนี่ก็คือกันตั้งแต่ถือไม้หน้าสามแม่เจ้าเฮือนมาเลยโอ้ยเศร้าเลยเศร้าเป็นนั่นเลยโอ้ยลาบเจเลได้แต่งงานอยู่กินอย่างมีความสุขจนมือหนึ่งพี่น้องม้าคูใจเล่าห้องเตือนสติห้องใดๆเนาะห้องเตือนสตินี่เนาะโอ้ยบ่สามารถเฮียนเสียงม้าใดพี่น้องเอ่ยเอ็ดให้เล่านึกถึงภารกิจของเล่าใดโอ้ยน้องเมลี่เอ้ยไปเบิ่งสวนเฮาเถอะว่าซั่นเนาะสวนเจ้าได้ยินข่าวว่ามีมะงัวรู้หาวมะนาวรู้โฮได้มันเป็นหน่วยแนวใดอยากเบิ่งอยากเบิ่งอยากดูอยากดูอยากดูเพิ่นว่า โอ้ยสิเป็นหยังคันอยากเบิ่งซํานี้ไปน้องสิพาไปส้มสวนจากนั้นนะครับท้าวรถเสนก็ลักปิดเอามะงัวรู้หาวมะนาวรู้โฮมาเก็บรักษาไว้ในเหลืองบ่ได้บอกว่าเอาจักหน่วยพี่น้องไม่ได้บรรยายลักษณะนำแล้วนอกเหนือจากนั้นนะครับพระรถเสนกะขี้โต๊ะถามถึงห่อยาต่าง
อันนี้เด๋อยาอันนี้รักษาหยังอ๋อยาอันนี้เป็นยาเจ็ดสีเป็นของวิเศษเมื่อเอาไปห้อยลงในดินนี่สิเกิดเป็นภูเขาได้บักใหญ่ไม่เหมือนภูเขาธรรมดาอันนี้เวลาไปห้อยก็สิเกิดเป็นมหาสมุทรอันนี้เวลาไปห้วยก็สิเกิดเป็นป่ากว้างใหญ่ไพศาลป่าดงดิบนะเอาป่าละเมาะได้ไหมถ้าลอยนิดๆก็จะเป็นป่าละเมาะเห็นวะแต่ถ้าลอยมากๆก็จะเป็นป่าใหญ่และป่าดงดิบหนักเข้าไปอีกนะถ้าหนักมือนะคือว่านกาเนี่ยแหละเนาะบ่มีวิธีกะว่านกามันกัดโยเม็ดเขามันกัดจุกมันกับปุ่มๆขึ้นนะวะเนาะได้ถอนเนาะได้เจ้าอันเดียวกันแล้วมือหนักมันกับเนาะเป็นป่าทึบป่าดงดิบนอกจากนั้นยังมีห่อดวงตาของนาง12เอาเสียงไว้น้องไม่ได้แช่เย็นเหรอเพิ่นว่าไม่ใช่เอายาสมุนไพรใส่ไว้เพิ่นว่าอ้าวเล่นยาสมุนไพรเหรอเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขกำลังจะประกาศอีกนะสมุนไพรกำลังเริ่มหายากเพิ่นว่าเหลือมีกี่ชนิดล่ะเพิ่นว่าเดี๋ยวต้องถามหนุ่มเพื่อนคนผู้ใดก่อนแม่มีกันนำเอาข่าวไม่ล่าสุดมาอีกตัวนี่เนาะมีดวงตาของนาง12และก็ไม้ตะพดวิเศษไม้ตะพดวิเศษนี้ทั้งกกนะครับหรือว่าทั้งเงาอันบักใหญ่นี่สีให้คนตายสีให้ตายก็ตายนะครับมันตายเพิ่นว่าสักดินสักงอเลยนะเอาปลายสีเป็นเพิ่นว่าฟื้นขึ้นมายิ้มแล้วบ่แม่นยิ้มธรรมดานะครับยิ้มเป็นแว่นพุ่นล่ะเนาะแต่บางตำนานก็บอกว่าไม้ตะพดวิเศษนี้นะครับใช้คำว่าไม้กำพดกำพดที่แปลว่าลูกศรนะครับส่วนยาวิเศษบางตำนานก็บอกว่าบ่แม่นเจ็ดห่อได้มี4ห่อห่อแรกเป็นแม่น้ำห่อที่2เป็นภูเขาห่อที่3เป็นยารักษาดวงตาและห่อที่4เป็นดวงตาของนาง12นะครับบางตำนานเล่าไว้แบบนี้พี่น้องครับหลังจากพระรัตเสนหูจักความจริงแล้วคืนนั้นแหมเรามาฉลองกันเถอะน้องเพิ่นว่าเรามากินเหล้าไหกินสาโทเราจะเอามาจากไหนล่ะมีที่1 นะมีอุแถวเรนูนครอร่อยมากเพิ่นว่าเดี๋ยวนี้เขามีขายไปทั่วแล้วเพิ่นว่าเพิ่นก็มาเอาอุแล้วเนาะมาให้ดูดนางเมลี่ลงกลพี่น้องดูดเอาดูดเอาแหมสามีสุดที่รักของน้องพี่มีอะไรจะโกหกน้องหรือเปล่าเนี่ยบอกให้น้องดูดเอาดูดเอาเรื่องล่าสิเป็นแนวใดนะครับนางเมลี่สิเมาหรือบอพระรถเสนสิเฮ็ดนาใดมื้อนี้หมดเวลาลงแล้วขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ่อนนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับฟังมื้อนี้นุ่มนะคนผู้ไทยลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่ดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตบ่ไปใส่กับ

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
3: ชุมชนคนลูกทุ่ง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: งานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองถูกอลีถูกขนาดถูกคักๆถูกกระดักกระดอถูกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่

0: ลมตา
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัย

0: NAPU Radio FM 88.25 MHz www.napuradio.com ขอเชิญรับฟัง
1: รายการข่าวค้น
2: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11-12 นาฬิกาก้อนเพียงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์ปอโยแซกอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชนกราบกำงามด้วยความเคารพด้วยความขึ้นหอดขึ้นถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวคนคนผู้ไทยทางนาผู้เรดิโอ3แยกทางเขาตำบลนาผู้อำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครซึ่งวิทยุนาผู้เรดิโอตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาผู้125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาผู้125จำกัดนะครับซึ่งปัจจุบันเขามีการออมทรัพย์มีการให้กู้ยืมแก่สมาชิกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหลายสัญญานะครับหลายประเภทในการกู้ยืมสมาชิกที่เป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่มือสมัคร180วันก็จะสามารถกู้ยืมเงินได้3เท่าของเงินที่ฝากเอาเงินไปฝากเป็นเงินหุ้น100บาทก็จะกู้ได้300บาทอันนี้ก็คือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาพูน125จำกัดผ่านการกู้ไป180วันหักเสียชีวิตเขาก็มีสวัสดิการเรื่องของเงินกู้ก็คือกู้ไปเท่าใดตั้งแต่1บาทไม่เกิน 500,000 บาทมันจะกู้3เท่า4เท่า5เท่าแล้วแต่เครดิตนะครับแต่ไม่เกิน 500,000 บาทไม่ต้องชำระหนี้หากเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุคุ้มครองทันทีนะเหมือนกับประกันชีวิตเลยแต่สมาชิกไม่ต้องเสียค่าประกันใดๆนะเป็นสมาชิกอย่างเดียวแล้วก็กู้เงินส่งดอกเบี้ยแล้วก็ส่งต้นหากว่าเกิดอุบัติเหตุคุ้มครองทันทีไม่ต้องนำเงินที่กู้ไปคืนแก่สหกรณ์ขอเพียงใบมรณะเท่านั้นหรือใบตายเท่านั้นนี่คือสวัสดิการที่สำคัญซึ่งสถาบันการเงินอื่นไม่มีแต่ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนมีนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่0898633349หรือที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนเปิดทำการในวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสเว้นวันศุกร์กับวันเสาร์นะครับวันอาทิตย์ก็ทำการปกติเด้อหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์และวันนักขัตฤกษ์นั่นเองวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ที่เดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดน้ำแบบสเปรย์ชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งนะครับซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผลิตและก็สกัดจากใบวานสนใบวานสนเพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดแอวนะครับอันนี้ก็หรือแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆใช้ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บใบต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดน้ำชนิดสเปรย์และลูกกลิ้งสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยได้ที่0898633349เก็บเงินปลายทางส่งทั่วประเทศนะครับข่าวคนคนผู้ไทยรับไซพี่น้องมูนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่4กันยายนแล้วได้อีเมลเอ้ยศุกร์ที่4กันยายนแล้วมูนี้เป็นวันที่247ของปีอีก118วันจะถึงวันสิ้นปีตามที่นับเบิ่งมูนี้นะครับ118วันเด้อนะครับมือก้นๆน่าจะนับผิดเนาะอีเมลเนาะเพราะฉะนั้นเอาสิมีอายุยืนถึงวันสิ้นปีหรือไม่ฝากทุกเรื่องราวไว้กับพระนะครับขอบคุณไปทางหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์เพจอัสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่เฟซบุ๊กอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงเพจผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสกีขอบคุณไปทางเพจของป๊อบรีพอร์ตเฟซบุ๊กของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครรณิดาเหลืองทิติสกุลและก็สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและขอบคุณไปทางกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยามื้อนี้ได้พยากรณ์อากาศมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาประจำวันที่4กันยายนบอกว่ามื้อนี้บ้านเฮาจะมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนัก
บางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีความเร็วของลมยังคงอยู่ที่10ถึง20ขอไปครับยังคงอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตั้งแต่มื้ออื่นเป็นต้นไปนะครับ6และ8ถึง9กันยายนจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ60ถึงร้อยละ80ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งแต่ว่าจะตกแห้งในระหว่างวันที่5 6 8 9เดอะอิเมเดอร์นะครับเว้นวันที่7เอาไว้แต่ในเรือกยาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีผลเกิดขึ้นใกล้เคียงบ้างนะครับแต่ว่าใน 2-3 มื้อที่ผ่านมาบ้านเฮานี่แดดออกแล้วได้บ้านเจ้าออกอยู่บ่อีเมเอ้ยทางโพธิพิสารเดดออกอยู่บ่ทางนาล้อมเดดออกอยู่บ่ทางนาผู้เดดออกเมื่อมือเมื่อวานนี่ก็ได้เนาะพาดหัวข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์เรื่องของดินฟ้าอากาศว่าเหนืออีสานตะวันออกใต้ยังมีฝนตกหนักบางแห่งก่อนเข้าสู่ช่วงเฝ้าระวังใหญ่4ถึง7กันยายนไทยตอนบนเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับข่าวเพิ่นบอกไว้เวนี้เด้ข่าวเพิ่นบอกไว้เวนี้ครับวันนี้ยังมีคนยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกตลอดจนภาคใต้อันนี้เป็นเพราะอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางขอให้ประชาชนระวังฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ขณะที่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนภายในคืนเมื่อคืนที่ผ่านมาและก็มีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงโดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นในช่วงระหว่างวันที่5 6 7กันยายนนะครับกรมอุตุนิยมวิทยายังคงออกประกาศเตือนประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะครับฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาของเรานะครับติดตามพยากรณ์อากาศได้ทุกวันคาดการได้เนาะถ้าแดดออกแล้วใครแน่นำโซลาร์เซลล์ของเฮามันก็เฮ็ดงานแน่ถ้านำอ่ะบ่มีแล้วโอ้ยเป็นเวียกล่ะถ้าแดดบ่มีอีกแล้วมืดเลยเนาะอีเมเนาะเอ้าจังซั่นละเบิ่งแย่งกันไปนะครับนอกจากนั้นแล้วเมื่อกี้นี้เว้าถึงเรื่องของพายุโซเดลเนาะพายุโซเดลเนี่ยทางจีนกับประกาศคือกันได้ขออนุญาตคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาไปติดตามข่าวของพายุตัวนี้หน่อยโซเดลนี่นะครับเขาบอกว่าเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งมณฑลฟูเจียนทางตะวันออกของจีนเป็นครั้งที่3เมื่อวานนี้โดยสำนักข่าวซินหัวนะครับรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของมณฑลฟูเจียนทางตะวันออกของจีนที่ยืนยันว่าพายุไต้ฝุ่นโซเดลเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่18ของปีนี้ที่มันโหมเข้ามาที่จีนนะครับคาดว่าเจ้าพายุนี้จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งมณฑลฟูเจียนเป็นครั้งที่3เมื่อเวลา 6:30 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีความเร็วสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางพายุราวๆ82กิโลเมตรต่อชั่วโมงบ่ธรรมดาเด้อีเมเอ้ยรถเฮาแลนด์นี่โอ้ยชั่วโมงนึงบ่ก็ธรรมดาเนาะแต่พายุอันนี้82กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้นไม้ต้นตอกก็สิไปนำพุ่นแล้วผมว่าเนาะซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดังกล่าวขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาของจีนหรือ NMC ก็คาดการนะครับว่าพายุไต้ฝุ่นโซเดลนี่อาจจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งมณฑลกวางตุ้งในบ่ายของวันนี้ส่งผลให้สถานศึกษาหลายแห่งในมณฑลกวางตุ้งประกาศปิดทำการเรียนการสอนโดยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาพายุโซเดลมันไปใส่แน่นุ่มน้อยคนผู้ไทยก็จะตามติดมาฝากก็ส่งกำลังใจไปถึงพี่น้องในประเทศจีนแล้วก็พี่น้องชาวไทยที่อยู่ประเทศจีนด้วยนะครับพี่น้องครับไปที่อัสนวิหารนครเทวดามีแคลท่าแร่เมื่อวานในโครงการสัมมนาฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนภาคอีสานครั้งที่14มีครูคำสอนจำนวน209ท่านซึ่งมาจาก
ท่าแร่หนองแสงของเราท่าแร่หนองแสงของเราก็ประกอบไปด้วย4จังหวัดนะครับสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์และมุกดาหารครับนอกจากนั้นก็ยังมาจากสังคมณฑลอุบลราชธานีก็หลายจังหวัดเหมือนกันแล้วก็สังคมณฑลอุดรธานีตลอดจนสังคมณฑลนครราชสีมาทั้งหมด209ท่านเมื่อวานนี้มาวัดที่แห่ครับมาเยี่ยมชมมาดูว่าท่าแร่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรทำไมพี่น้องคริสตชนท่าแร่ถึงมีความเชื่อความศรัทธามากขนาดนี้ว่าจะได้พักกันมาแล้วนะครับมีคุณพ่อชัยเฉลิมสุทธิเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสให้การต้อนรับมีท่านผู้อำนวยการนิทัศเสมอพิทักษ์บรรยายสรุปประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนท่าแร่นะครับเมื่อวานนี้ก็ไปที่วัดท่าแร่หลังจากนั้นในช่วงบ่ายก็มาที่วัดหนองบัวทองนะครับมารับพระคุณการุณที่วัดหนองบัวทองโอกาสครบรอบ800ปีของท่านนักบุญฟรังซิสอาซิซีนั่นเองครับในส่วนของเพจอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงและก็เพจผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพายแห่งแดนมรณะสกีเมื่อวานนี้ก็ได้โพสต์ภาพการแสวงบุญของพระคุณเจ้าอันตนวีระเดชใจเสรีซึ่งพระคุณเจ้าก็ได้รายงานการแสวงบุญผ่านเพจผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสกีว่าได้ไปแสวงบุญไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์แห่งเนมีเมื่อวานนี้นะครับโดยพระคุณเจ้าก็บอกว่าหลังจากที่ได้เข้าพักในบ้านพักของพระอาจารย์ที่ตั้งอยู่บนภูเขาเมื่อวันที่1กันยายนแล้วนะครับคณะพระคุณเจ้าก็ได้เริ่มการฟื้นฟูจิตใจพบปะและพักผ่อนด้วยกันกับบรรดาพระสังฆราชจากทั่วทุกมุมโลกหลายต่อหลายประเทศมารวมตัวกันมารวมองค์กันในกว่า60องค์นะครับซึ่งก็เป็นพระสังฆราชที่ดำเนินชีวิตตามจิตตรมของคณะโฟโกราเลหรือโฟโกราเรมาจากหลายประเทศทั่วโลกถือเป็นห่วงเวลาของการวางภารกิจหน้าที่ต่างๆในสังฆมณฑลของแต่ละองค์เอาไว้ในพระหัตถ์ของพระเยซูเจ้าผู้ถูกตรึงกางเขนและก็ได้อธิษฐานภาวนาเพื่อพระสงฆ์นักบวชตลอดจนสัตบุรุษในความดูแลของแต่ละองค์แต่ละพระคุณเจ้าอย่างแท้จริงรวมถึงพระคุณเจ้าอันตนซึ่งไปจากสกลนครท่าแร่มิสังหนองแสงของเราด้วยนะครับอีกทั้งพระคุณเจ้าก็เล่านะครับว่ายังเป็นเวลาให้คณะพระสังฆราชได้พักผ่อนร่วมกันที่ทะเลสาบเนมีทะเลสาบนี้พระคุณเจ้าเล่าว่าเป็นทะเลสาบรูปปล้องภูเขาไฟโบราณตั้งอยู่ในเขตคาสเตลลีโรมานีซึ่งห่างจากกรุงโรมไปทางใต้ประมาณ30กิโลเมตรจากซัมกับจากนาพูไปสกลนครเฮานะครับประมาณนี้เนาะนะครับทะเลสาบแห่งนี้พระคุณเจ้าเล่าว่ามีชื่อเสียงระดับโลกครับเป็นพลือวะติยังมีชื่อเสียงระดับโลกเพราะว่าจากการค้นพบซากเรือขนาดยักษ์ในสมัยของจักรพรรดิคาลิกูลาหรือคาลิกูล่าครองราชตั้งแต่ปีคริสตศักราช37ถึง41ครับปีนี้2026ไหลเบิ่งเด้อจากปีแล้วนะครับ2026ลบ37มันจะเป็นเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็ตั้งแต่ตำอิดพูดได้หนีเนาะพระคุณเจ้าเล่าว่าถือเป็นงานวิศวกรรมที่ล้ำหน้าล้ำยุคเกินสมัยมีความยาวกว่า70เมตรติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกหรูหรามากเชื่อกันว่าเรือลำนี้ถูกใช้เป็นทั้งพระราชวังลอยน้ำและที่บูชาเทพเจ้าด้วยจากนั้นคณะพระคุณเจ้าก็ได้ไปแสวงบุญที่ไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์แห่งเนมีซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในสักการสถานแห่งพระมหาไถ่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในไม้กางเขนนะครับเป็นรูปของพระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขนซึ่งแกะสลักจากไม้โบราณพระคุณเจ้าเล่าว่าลักษณะพิเศษของไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์แห่งเนมีหากมองจากมุมที่แตกต่างก็จะเห็นใบหน้าของพระเยซูเจ้าเปลี่ยนไปอย่างน่าอัศจรรย์โดยจะเห็นเป็นลักษณะยิ้มเมื่อมองจากด้านล่างสื่อถึงการกลับคืนพระชนมชีพแต่หากมองตรงก็จะเห็นเป็นลักษณะใบหน้าตอนที่กำลังทนทุกข์ทรมานหรือตอนสิ้นพระชนทำให้ได้ข้อคิดว่าพระเยซูเจ้าสอนเราให้อดทนไม่บ่นนอบน้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคด้วยใจยินดีรอยยิ้มของพระเยซูเจ้าขณะตรึงบนไม้กางเขนบอกเราว่าพระองค์ทรงรักเรามนุษย์มากนั่นเองนะครับขอบคุณพระคุณเจ้า
อันตนวีระเดชใจเสรียังคงแสวงบุญที่กรุงโรมประเทศอิตาลีนะครับก็ขอคำภาวนาจากพี่น้องคริสเตียนของเราได้ส่งตรงไปยังพระคุณเจ้าเพื่อการแสวงบุญและการเดินทางด้วยความปลอดภัยและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับก็อันนี้นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาครับทางด้านโป๊ปรีพอร์ตครับมาต่อกันนิดหนึ่งกับโป๊ปรีพอร์ตข่าวพระศาสนาจักรคาทอลิกของเราก่อนที่จะไปข่าวอื่นๆนะครับเมื่อวันที่3กันยายนวานนี้ครับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ทรงต้อนรับคณะพระสังฆราชพระสงฆ์คาทอลิกผู้เตรียมบวชเป็นสงฆ์คาทอลิกและครอบครัวจากสถาบันอบรมเตรียมบวชเป็นสงฆ์คาทอลิก2แห่งในอิตาลีได้แก่เมืองมอนเฟต้าและก็เมืองอาเวซ่าที่มาเข้าเฝ้าในวาติกันโอกาสนี้พระองค์ได้ทรงให้ข้อคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับพระเยซูพร้อมอธิบายว่าการเตรียมตัวเป็นสงฆ์คาทอลิกไม่ใช่แค่เรื่องการเรียนหรือระเบียบวินัยแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับพระเยซูเจ้าใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและสุดท้ายก็ออกไปรับใช้ผู้คนซึ่งใจความสำคัญก็พระองค์ได้ตรัสสอนในเรื่องหัวใจการเตรียมบวชเป็นพระสงฆ์คาทอลิกก็คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับพระเยซูการอบรมทุกขั้นตอนในสามเณรลัยมีความสำคัญแต่ทั้งหมดจะมีความหมายก็ต่อเมื่อมีรากฐานอยู่บนความสัมพันธ์กับพระเจ้านั่นเองนะครับนอกจากนั้นพระองค์ก็ยังทรงย้ำว่ากระแสเรียกไม่ใช่การแข่งขันไม่มีการจัดอันดับและก็พระเจ้าไม่ได้เลือกเฉพาะคนที่เก่งที่สุดไม่มีใครอยู่บนเส้นทางนี้เพราะตัวเองสมควรได้รับแต่เพราะพระเจ้าทรงเรียกและเลือกด้วยความรักนั่นเองครับเช่นเดียวกันพระองค์ก็ทรงชี้ว่าในโลกที่ทุกอย่างรีบเร่งช่วงเวลาแห่งการอบรมเตรียมบวชเป็นพระสงฆ์คาทอลิกยิ่งมีความสำคัญเพราะคนเราต้องมีเวลาอยู่กับพระเจ้ามีเวลาไตร่ตรองและยอมให้ตัวเองได้รับการอบรมโดยไม่หาทางลัดการอบรมไม่ใช่การเลื่อนพันธกิจออกไปแต่เป็นสิ่งที่เตรียมเราให้พร้อมสำหรับพันธกิจนะครับอันนี้ก็น่านำมาไตร่ตรองนำมาคิดนะครับในคำชี้แจงขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาในช่วงท้ายพระองค์ทรงเตือนว่าการอยู่กับพระเยซูไม่ได้หมายถึงการหลบอยู่บนภูเขาอย่างปลอดภัยเพราะสุดท้ายคนที่เป็นสงฆ์คาทอลิกต้องลงจากภูเขาไปหาครอบครัวที่กำลังดิ้นรนไปหาเยาวชนที่ต้องออกจากบ้านไปหางานผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังคนที่ถูกสังคมมองข้ามและคนที่สูญเสียความหมายของชีวิตนั่นคือสงฆ์คาทอลิกต้องไปดูแลต้องไปหาพวกเขาลงจากภูเขานั่นเองนะครับขอบคุณข้อมูลจากโป๊ปรีพอร์ตครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาครับสมุนไพรพระเปลืองตรานุ่มนะคนผู้ไทยมีทั้งชนิดครีมขนาด30กรัมราคา50บาทนะครับชนิดน้ำแบบสเปรย์และแบบลูกกลิ้งราคา120บาทขนาด30มิลลิกรัมนะครับมิลลิลิตรนะครับอันนี้ก็ฝากคุณลุงคุณป้ายามเจ็บแขนเจ็บขาบีบนวดทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับ

มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยพี่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดแล้วก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์สีผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบสีผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดพ้นแล้วก็บีบนวดเบาๆอีกซ่องเพื่อกระพอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเถือเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเรื่องแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาทาเบิ่งเอามาสีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านหวานสนก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

มาติดตามข่าวกันต่อนะครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับเรื่องของข้าวที่นำมาฝากวันนี้ก็มาที่สกลนครของเราสกลนครของเราก็บอกว่าจัดมหกรรมความสำเร็จพัฒนาคุณภาพชีวิตโชว์ผลงาน18อำเภอมุ่งสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนนะครับซึ่งก็เรื่องนี้ก็มีเวทีนำเสนอผลงานจาก18อำเภอประจำปี2569เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการประกอบอาชีพพร้อมส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากด้วยกันเมื่อวานนี้นะครับเวลา 10:30 นที่ห้องภูสกลโรงแรมสกลแกลนพาเลทอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครนะครับนายวีรวัฒน์เถระวันหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนครก็เป็นประธานเปิดกิจกรรมมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนประจำปีนี้โดยมีนายองอาจซองทุมมินพัฒนาการจังหวัดสกลนครและก็มีคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนบุคลากรภาครัฐภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาสื่อมวลชนผู้แทนเครือข่ายกลุ่มองค์กรและประชาชนเข้าร่วมเมื่อวานนี้นะครับซึ่งทางพัฒนาการจังหวัดสกลนครก็บอกว่าสกลนครของเราขับเคลื่อนโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ปี2560โดยยึด3หลักด้วยกันนะครับ3ทางรอดของสังคมได้แก่สร้างความมั่นคงทางอาหารสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อให้ครอบครัวและครัวเรือนมีอาชีพมีรายได้ตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมต่อยอดไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับโดยทางพัฒนาการจังหวัดกระบอกว่ามีการส่งเสริมอาชีพแก่ครัวเรือนในปีนี้ที่ประสบปัญหาด้านรายได้รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆผู้ประสบภัยพิบัติผู้สูงอายุผู้สูงวัยเนี่ยครับตลอดจนครัวเรือนที่ประสงค์เข้ารับการฝึกอาชีพโดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริงและนำทักษะไปใช้ประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวพี่น้องครับภายในการจัดนิทรรศการนะครับกาบอกว่ามีการแสดงผลงานของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจาก18อำเภอพร้อมเวทีเสวนาในหัวข้อความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสกลนครสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการประกวดผลสำเร็จจากทั้ง18อำเภอในจังหวัดสกลนครเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานและถ่ายทอดประสบการณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นได้นะครับเช่นเดียวกันนายวีรวัฒน์เถระวันก็บอกว่าการขับเคลื่อนสัมมนาอาชีพชุมชนโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวให้ครัวเรือนโดยมีปราชญ์สัมมาชีพที่ประสบความสำเร็จร่วมถ่ายทอดความรู้ทักษะเพื่อให้ประชาชนมีความสามารถในการประกอบอาชีพและนำดำเนินชีวิตได้อย่างพึ่งพาตนเองสอดคล้องกับเป้าหมายคนสกลนครอยู่รอดพอเพียงยั่งยืนนั่นเองซึ่งกิจกรรมในเมื่อวานนี้ก็นับเป็นเวทีสำคัญในการเผยแพร่ผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อขยายผลแนวทางที่ประสบความสำเร็จไปสู่ครัวเรือนและชุมชนในวงกว้างอันจะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพด้านรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวความเคลื่อนไหวในสกลนครของเราคักแต่ตรงที่ได้มีเรื่องของปราชญ์ที่ประสบความสำเร็จในการอาชีพนะครับเรียกว่าปราชญ์สัมมาชีพนะครับมาร่วมถ่ายทอดความรู้หายากเดนโดอีเมโนที่คนประสบความสำเร็จจากการพึ่งพาตนเองไปถ่ายทอดไปเล่าให้เราฟังและก็จะได้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและก็ประกอบสมาอาชีพได้เป็นอย่างดีนะครับเช่นเดียวกันปปช.เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวันก่อน2กันยายนเนาะก็ไปลงพื้นที่ตามโครงการการสร้างทางหลวงหมายเลข2218วาริชภูมิไปกุดบากนะครับใช้งบกว่า399ล้านบาทซึ่งก็มีนายเปรมจิตแจ่มใสดีผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสกลนครได้มอบหมายให้กลุ่มงานป้องกันการทุจริตลงพื้นที่ป้องกันการทุจริตเชิงรุกตามนโยบายของ
เลขาธิการคณะกรรมการปปช.ไปเพื่อติดตามความคืบหน้าในการสร้างโครงการสร้างทางหลวงหมายเลขดังกล่าวนะครับซึ่งการลงพื้นที่ออกติดตามก็ควบคุมการก่อสร้างทุกช่วงของระยะทางนะครับของระยะทางทั้งหมดรวม13กิโลเมตรเศษนะครับระยะทางการก่อสร้าง399ล้านนะครับ13กิโลเมตรเศษโครงการดังกล่าวพี่น้องครับได้รับการอนุมัติเป็นวงเงินงบประมาณแล้วดังที่ผมนำเรียนนะครับ399ล้านกว่าบาทเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อการคมนาคมและการขนส่งของประชาชนชาววริชภูมิไปกุฎบากเส้นทางนี้นะครับจากการลงพื้นที่ติดตามโครงการเจ้าหน้าที่ปปช.สกลนครก็ได้เน้นย้ำการตรวจสอบมาตรฐานงานช่างการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ให้เป็นไปตามแบบงวดงานการควบคุมการคุ้มค่าของการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินทางนี้สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสกลนครก็บอกว่าจะดำเนินการติดตามจะดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจสอบโครงการนี้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใสเกิดประสิทธิภาพสูงสุดคุ้มค่ากับเงินภาษีของประชาชนพร้อมกันนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นเครือข่ายภาคประชาชนในการสอดส่องดูแลหากพบเบาะแสพบความผิดปกติหรือการทุจริตก็สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสกลนครเพื่อร่วมกันรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมต่อไปนะครับมาที่เพจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครครับเพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครแฮชแท็กว่าผู้ว่ารณิดาไม่ทิ้งประชาชนแม้อยู่นอกเขตรับผิดชอบชลประทานขานรับจับมือเอกชนลงพื้นที่ซ่อมถนนสายบ้านนาแกไปบ้านกกกอกโดยไม่ใช้งบราชการนะครับความคืบหน้ากรณีข้อร้องเรียนถนนเลียบคลองชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อบริเวณสายบ้านนาแกหมู่ที่4ตำบลดงมะไฟไปยังบ้านกกกอกตำบลงิ้วด่อนอำเภอเมืองสกลนครจากการไปตรวจสอบก่อนหน้านี้ก็พบว่าไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลสินทรัพย์ของกรมชลประทานนั่นนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ครับ3กันยายนนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักโดยสั่งการให้ท้องถิ่นจังหวัดสกลนครมอบหมายท้องถิ่นอำเภอเมืองสกลนครประสานร่วมมือกับอบต.ดงมะไฟโดยโครงการชลประทานสกลนครเพื่อเร่งหาทางบรรเทาความเดือดร้อนทันทีจากการบูรณาการร่วมกันก็ได้ข้อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาก็คือระยะเร่งด่วนแม้เส้นทางดังกล่าวจะไม่ใช่พื้นที่ความรับผิดชอบของกรมชลประทานแต่โครงการชลประทานสกลนครพร้อมขานรับนโยบายผู้ว่าโดยเตรียมบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนนำเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงถนนในช่วงหน้าฝนซึ่งก็เป็นช่วงฝนทิ้งช่วงโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัยส่วนระยะยาวนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็สั่งการให้ท้องถิ่นจังหวัดประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเร่งรัดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านโดยเร่งด่วนต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวความคืบหน้าเส้นทางจากนี่ล่ะบ้านอะไรนะนะครับบ้านนาแกหมู่ที่4ดงมะไฟเนาะไปยังบ้านกกกอกมันเป็นหลุมเป็นบ่อเขาก็ส่งเรื่องไปทางจังหวัดสกลนครนะครับผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมนะครับผู้ว่าก็ออกมาดูซิมันเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างไรแก้ไขยังไงบ้างอันนี้ก็ได้รับไปสำหรับทางผู้เกี่ยวข้องนะครับเพื่อเร่งประสานช่วยเหลือหนทางต่อไปมาทางพีนะครับผู้ว่าเอ้ยนะครับมาทางนาโพเนี่ยเส้นทางสายนาโพไปบ้านหนองพือน้อยนี่มันเป็นหลุมเป็นบ่อทางไปยังกระโลกพระจันทร์มาหลายปีแล้วไม่ใช่ปีนี้ปีเดียวเนาะแต่ทางหนองพือน้อยเส้นทางจากนู่นมาเข้าเขตหมู่ที่11ตำบลนาโพแล้วเขาก่อนจะเข้าเขตตลอดระยะทางนี่เขาลาดซีเมนต์กันหมดแล้วได้เหลือแต่หมู่11เท่านั้นที่ยังไม่ลาดซีเมนต์ยังไม่เป็นถนนโลกพระจันทร์อยู่นะครับแล้วก็รถใหญ่กันเล่นตลอดได้ล่ะไม่มีโรงงานเนาะไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรถึงไม่ได้รับการดูแลมาโดยตลอดนะมีพี่น้องโทรมาหาผมอยู่เด้แต่ก็มันเกินความสามารถของผมนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้
มีความสามารถมากขนาดนั้นเด้ผมเป็นชาวบ้านธรรมดาแค่ทางลำลองสองฝั่งถนนใหญ่นี่ก็มันอยู่ในเขตที่ต้องดูแลต้องรับผิดชอบและตนเองก็เดือดร้อนด้วยแต่ว่าเส้นทางนั้นนี่โบแมนเส้นทางไปเฮือนผมเด้โบแมนเส้นทางไปหน้าผมก็เลยไม่ได้รับความเดือดร้อนแต่ก็ประสานไปแล้วนะครับเป็นบางส่วนก็ได้รับคำว่าครับครับครับครับธรรมดาเอานะครับว่ากันต่อไปนะครับแต่ว่าก็ฝากทางด้านผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่โดยตรงที่จะทำประชาคมหมู่บ้านแล้วก็ส่งตรงไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไปเพื่อแก้ปัญหาแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยก็จะขี่เป็นโลกพระจันทร์อย่างนี้แต่ถ้ามีใครสักคนส่งเรื่องถึงศูนย์ดำรงธรรมมันจะได้แก้ไขได้ไวแน่ๆผมว่าได้เพราะว่าผู้ว่าคนนี้เอาจริงนะครับมาที่เพจท่านผู้ว่ารณิดาเหมือนกันนะครับซึ่งก็เดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่3กันยายนเมื่อวานนี้นะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับผลการปฏิบัติการฝ่ายปกครองทางเพจก็ได้ให้ข้อมูลว่าได้จับกลุ่ม27คดีมีผู้ต้องหา28รายเฉพาะเมื่อวานนี้มีของกลางยาบ้ารวม252เม็ดยาไอซ์อีก1กล่ำนะครับในเขตอำเภอเมืองสกลนครมี2คดีผู้ต้องหา2รายสว่างแดนดิน4คดีผู้ต้องหา4รายยาบ้า216เม็ดพันนานิคม1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า6เม็ดวาริชภูมิ2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า2เม็ดมีไอซ์1กล่ำอากาศอำนวยมี2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า19เม็ดบ้านม่วงอำเภอบ้านม่วง1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า9เม็ดส่วนอำเภอพังโคน1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอคำตะกล้า3คดีผู้ต้องหา3รายเจริญศิลป์5คดีผู้ต้องหา5รายโพนาแก้ว4คดีผู้ต้องหา4รายส่วนที่เตางอย1คดีผู้ต้องหา1รายครับอำเภอภูพาน1คดีผู้ต้องหา1รายเช่นเดียวกันผลการปฏิบัติงานของตำรวจและก็ตำรวจตระเวนชายแดนทหารเมื่อวานนี้ก็จับกุมได้19คดีผู้ต้องหา19รายของกลางยาบ้า 232,387 เม็ดด้วยกันนะนี้ก็เป็นรายงานจากเพจรณิดาผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับก็ขอบพระคุณทางเพจมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับมี2ข่าวแล้วของสกลนครเนาะโดยเฉพาะในแต่ละวันแต่ละวันก็มีรายงานจากเพจของท่านผู้ว่าเรื่องของการจับกุมมาโดยตลอดผมก็กดติดตามแล้วเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวที่สำคัญพี่น้องก็อย่าลืมนะครับติดตามกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยแน่นาโพเรดิโอเด้อวิทยุนาโพเรดิโอกดติดตามแม้จะมีผู้ติดตามยังไม่ถึง 6,000 คนก็ตามทีนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามและกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนครพนมผนึก5อำเภอ5ถิ่นขับเคลื่อน5ด้านเสาหลักยกระดับความปลอดภัยทางถนนรองรับเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนก็เอาละได้นครพนมนะครับ เรื่องของ5อำเภอ5ถิ่นขับเคลื่อนนะครับโดยมีแผนแม่บททางถนน5ด้านหลักนะครับ5ด้านเสาหลักประกอบไปด้วยด้านการบริหารการจัดการด้านถนนและสภาพแวดล้อมด้านพยานพาหนะด้านผู้ใช้รถใช้ถนนและด้านการตอบสนองหลังเกิดเหตุอันนี้จะต้องมีความชัดเจนทั้งก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุซึ่งปัญหาเชิงการป้องกันและการลดอุบัติเหตุต่างๆต้องมีหน่วยงานราชการต่างๆร่วมกันเป็นเจ้าภาพดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนจึงจะช่วยลดอุบัติเหตุได้อันนี้เขาก็มีการเตรียมงานเมื่อวานนี้นะครับโดยต้องขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยทางถนนโดยว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่งไครบุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนเมื่อวานนี้นะครับมีข่าวนะครับบอกว่าหญิงวัย56อาการคล้ายองค์ลงตะโกนลั่นสำนักสงฆ์บอกว่าย้ายหินโบราณพันปีไม่ได้คัดค้านการย้ายหินโบราณพันปีชาวบ้านสังขะฮือค้านกรมศิลป์ย้ายหินโบราณพันปีออกจากพื้นที่จู่ๆหญิงวัย56เกิดอาการคล้ายองค์ลงครับตะโกนลั่นห้ามนำออกจากสำนักสงฆ์เลยนะครับเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำนักสงฆ์โคกเก่าบ้านโคกเก่าตำบลกระเทียมอำเภอสังขละจังหวัดสุรินทร์หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากว่าชาวบ้านรวมตัวคัดค้านกรณีเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรเตรียมเข้ามารับหินโบราณพันปีที่ขุดพบเมื่อ2เดือนก่อนไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุรินทร์เหตุการณ์ในช่วงตั้งแต่เช้าชาวบ้านทราบข่าวจากผู้ใหญ่บ้านก็เลยรวมตัวกันปักหลักปะทะคารมหารือ
กับเจ้าหน้าที่ร่วม3ชั่วโมงเพื่อขอระงับการเคลื่อนย้ายวัตถุโบราณที่เคารพบูชาจากการเจรจาท่ามกลางสายฝนที่ตกมาอย่างหนักนางหงาสวัสดีอายุ56ปีชาวบ้านในพื้นที่เกิดอาการมึนสติลงล้มฟุบลงแล้วก็ชาวบ้านชื่อว่าองค์ลงจากนั้นเล่ากระทรงเสียงดังลั่นป่าว่าบ่ยอมบ่ยอมย้ายหินโบราณออกจากมงนี้บ่ยอมบ่ยอมสร้างความตื่นอกตกตื่นตะลึงกันทั่วหน้านะครับโดยผู้ร่วมเหตุการณ์ก็บอกว่าก่อนที่เจ้าหน้าที่และชาวบ้านจะช่วยกันปฐมพยาบาลจนฟื้นคืนสติหลังจากเราฟื้นแล้วเราว่าค่อยเป็นอย่างฮือค่อยเป็นอย่างฮือเราว่าปกติตนเองบอกว่าไม่อยากจะมาร่วมเพราะกลัวเกิดอาการนะกล่าวแต่ด้วยความเป็นห่วงวัตถุโบราณคู่บ้านคู่เมืองก็เลยต้องมาก็เป็นแนวนี้แหละเราว่าได้องลงเราว่าได้ขณะที่ชาวบ้านหลายรายก็ยอมหยุดค้าขายเพื่อมาปักหลักคัดค้านเพราะสะเทือนใจที่ของศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชนจะต้องถูกนำออกไปด้วยกันนะครับอันนี้ก็นำมาเล่าให้คุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับโอ้เหลือเวลาอีกไม่มากนะครับไปที่ข่าวต่างประเทศกันสักหน่อยหนึ่งนะครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับข่าวต่างประเทศโอ้ยังมีอีกหลายข่าวไม่ทันเนาะนะครับยังไม่ทันนะครับมีอีกหลายข่าวหรือเวลาอีกไม่มากนักนะครับเนปาลจำเป็นต้องสร้างอาคารบ้านเรือนขึ้นใหม่ราว 20,000 หลังหลังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตนะครับซึ่งนายธรรมราชอุปเรีอุปเรตีหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลก็บอกว่าเนปาลจะเป็นต้องสร้างอาคารบ้านเรือนขึ้นใหม่ราว 20,000 หลังหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากดังกล่าวในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเบื้องต้นมีบ้านเรือนถูกน้ำพัดหรือถูกเศษซากดินโคลนถล่มราว 7,500 หลังคาเรือนและก็ยังมีบ้านอีกจำนวนมากที่เสียหายจนไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ซึ่งขณะนี้ทางการเนปาลอยู่ระหว่างการหาพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการตั้งถิ่นฐานใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงภัยพิบัตินั่นเองนะครับซึ่งรายงานเหตุการณ์ภัยพิบัติรวมแล้วเมื่อวานนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1,252 รายยังมีผู้สูญหายอีก 4,875 รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งค้นหาคนงานที่ติดอยู่ในอุโมงค์โครงไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ภูเขาของเนปาลโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากอินเดียเกาหลีใต้และจีนร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือนะครับและก็สังคมออนไลน์ก็ยังคงให้ความสนใจอยู่เหมือนกันนะครับมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่บริเวณที่เกิดเหตุที่เกิดอุทกภัยเหมือนบ้านปาฏิหาริย์นะครับมีหลังเดียวที่รอดพ้นจากเหตุสึนามิช่องเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนเนปาลเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับภาพปรากฏบนโลกออนไลน์ทำใหเห็นถึงนาทีที่สมาชิกครอบครัวของบ้านหลังดังกล่าวได้ขึ้นไปหลบภัยบนระเบียงชั้น2ในช่วงมวลน้ำป่าไหลถาโถมเข้ามาอย่างแรงก็หลังจากสงบลงบ้านหลังนี้ยังคงตั้งตระหง่านอยู่อย่างมีสีสันท่ามกลางความเสียหายรายล้อมในสภาพจมโคลนนะครับอันนี้ก็มีข่าวแชร์กันต่อว่าเอายังสร้างเนาะคือมั่นคงแข็งแรงแท้ข่าวคนคนผู้ไทยล่าพี่น้องไปก่อนมูนี้เวลาในรายการหมดแล้วมือนาสิกรรมอลับใส่ไม่ขอพระคุณและสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพ

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุข

0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
1: เที่ยงวันทันข่าว
2: ทันข่าว
1: ทันข่าว
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

ที่ยวอายสิไปเที่ยวลอยกระทงนำเด้อหากยังไร้แฟนของเกี่ยวคืนนี้พาเที่ยวลอยกระทง

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขันจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำพุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาพัว125จำกัดเปิดบริการสมาชิกให้กู้ยืมเงินหลายประเภทเช่นเงินกู้ฉุกเฉินในวงเงิน 5,000 บาทเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการเกษตรในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทและเงินกู้สามัญ1ไม่เกิน 10,000 บาทเงินกู้สามัญ2ไม่เกิน 30,000 บาทเงินกู้สามัญ3ไม่เกิน 50,000 บาทการกู้ยืมเงินโดยการจำนองที่ดินในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทสมาชิกท่านใดที่มีความเดือดร้อนเรื่องการเงินสนใจกู้ยืมเงินกับสหกรณ์ขอเชิญติดต่อสอบถามได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับบริการสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตอารมณ์สนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพื่อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่

0: ตา
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลุกทุ่ง
2: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: คล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ูดูตาถั่วไม่ยอมรักตัวหัวใจช่างแข็งหัวเดียวไม่รักไม่เป็นไรหัวดีชะไหนไม่เป็นแหล่งเห็นทำปากแข็งแต่ใจอ่อนเปลี่ยนแปลงที่นอนเดือนละกี่คนเมียพี่มีชู้
1: น่าสงสารนะ
2: ความ
1: จริงใจมึงสิงนี่ไม่น่าจะเป็นไปได้
2: ไม่เชื่อเหมือนกันเสียใจนะ
0: คน

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละฮอบเงินหนีมื้อเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเถือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เถือว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเร็จถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็จะมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานฮอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินจะเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 11,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898638633

บทอ่านจากพระวรสารนบุตรลูกาบทที่5ข้อที่33ถึงข้อที่39เวลานั้นมีผู้ทูลพระเยซูเจ้าว่าสิทธิ์ของยอห์นจำศีลอดอาหารและอธิษฐานภาวนาบ่อยๆสิทธิ์ของชาวฟาริสีก็ทำเช่นเดียวกันส่วนสิทธิ์ของท่านกินและดื่มพระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านจะให้ผู้รับเชิญมาในงานแต่งงานจำศีลอดอาหารได้หรือขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่ด้วยแต่จะมีวันหนึ่งที่เจ้าบ่าวถูกแยกจากไปวันนั้นผู้รับเชิญจะจำศีลอดอาหารพระองค์ยังตรัสอุปมาให้เขาฟังอีกว่าไม่มีใครฉีกผ้าจากเสื้อใหม่ไปปะเสื้อเก่าเพราะเสื้อใหม่จะขาดและผ้าจากเสื้อใหม่จะไม่เข้ากับเสื้อเก่าอีกไม่มีใครใส่เหล้าองุ่นใหม่ลงในถุงหนังเก่าเพราะเหล้าใหม่จะทำให้ถุงหนังขาดเหล้าจะรั่วและถุงหนังก็จะเสียแต่ต้องใส่เหล้าใหม่ลงในถุงหนังใหม่ไม่มีใครที่ดื่มเหล้าองุ่นเก่าแล้วอยากดื่มเหล้าใหม่เพราะเขาย่อมกล่าวว่าเหล้าเก่านั้นดีกว่า

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

อบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: สุขใจทุกวัน
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo.radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลุกทุ่ง
2: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาฮ้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกซ้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเถือเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: ดิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตบ่ไปใส่

0: ล้มตาย
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนื้อทอง
3: เนื้อทองเนื้อทองเนื้อทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่5ข้อที่33ถึงข้อที่39เวลานั้นมีผู้ทูลพระเยซูเจ้าว่าสิทธิ์ของยอห์นจำศีลอดอาหารและอธิษฐานภาวนาบ่อยๆสิทธิ์ของชาวฟาริสีก็ทำเช่นเดียวกันส่วนสิทธิ์ของท่านกินและดื่มพระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านจะให้ผู้รับเชิญมาในงานแต่งงานจำศีลอดอาหารได้หรือขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่ด้วยแต่จะมีวันหนึ่งที่เจ้าบ่าวถูกแยกจากไปวันนั้นผู้รับเชิญจะจำศีลอดอาหารพระองค์ยังตรัสอุปมาให้เขาฟังอีกว่าไม่มีใครฉีกผ้าจากเสื้อใหม่ไปปะเสื้อเก่าเพราะเสื้อใหม่จะขาดและผ้าจากเสื้อใหม่จะไม่เข้ากับเสื้อเก่าอีกไม่มีใครใส่เหล้าองุ่นใหม่ลงในถุงหนังเก่าเพราะเหล้าใหม่จะทำให้ถุงหนังขาดเหล้าจะรั่วและถุงหนังก็จะเสียแต่ต้องใส่เหล้าใหม่ลงในถุงหนังใหม่ไม่มีใครที่ดื่มเหล้าองุ่นเก่าแล้วอยากดื่มเหล้าใหม่เพราะเขาย่อมกล่าวว่าเหล้าเก่านั้นดีกว่า

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกละสนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวแถวบ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านหวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวการน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทางเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่ไปไสก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนสกลทวาปีรายการที่มุ่งเน้นส่งเสริมอาชีพและการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสกลทวาปีดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

กินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งโบนาบึงโบหายกระไผแห้งได้ฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยืนยาวเป็นร้อยปีกราบกำงามด้วยความเคารพด้วยความคืนหอดคืนถึงมันยังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาคุณนุ่มคุณสาวคุณบ่าวคุณพะเรวและทั้งที่เคารพทุกมงทุกบอนในเวลาแห่งความสุขในเวลาแห่งความมวนซื้นในเวลาแห่งความสบายเจอส่งความสุขความมวนซื้นผ่านคลื่นของเราไปยังพี่น้องในชุมชนส่งรอยยิ้มอันฟีดปีดฟีดปีดมายังพี่น้องทุกมงทุกบอนขอต้อนรับเข้าสู่รายการชุมชนสกลทวาปีช่วงพักพิงใจ16นาฬิกาเป็นต้นไปถึง17นาฬิกาความสุขความมนต์ศีลเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผ่านหน้าปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสังเตแหนองแสงซึ่งอำนวยการผลิตโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณสักขีซึ่งตอนนี้

พระคุณเจ้าแสวงบุญที่กรุงโรมอิตาลีนะครับขอคำภาวนาเพื่อการแสวงบุญและการเดินทางของพระคุณเจ้าทั้งในขณะที่แสวงบุญและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพด้วยเช่นเดียวกันนะครับวิทยุมีสังฆาแรนองแสงมีคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาและก็มีคณะคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อปักกพลมหัตคุณและคุณพ่อกฤษดาว่องไวหนุ่มนักกรผู้ไทยรับหน้าที่กลับมาดำเนินรายการส่งนอกจากเพลงมนโมนฝากตอนอิโพอิเมะแล้วก็ยังมีส่วนของความเรียกว่าเนื้อหาสาระสักเล็กน้อยปะปนกันไปจากที่เคยเน้นเรื่องของยิ้มฟิดปิดฟิดปิดไร้สาระมานานแสดง ส่งกระจายเสียงจากหอมิคาเอลเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ากระจายเสียงให้พี่น้องในชุมชนของเราและกับพี่น้องที่ติดตามทางระบบออนไลน์ของเราทาง Facebook วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงด้วยเช่นเดียวกันครับพี่น้องที่ติดตามทั้ง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครส่งความสุขความมนซืนหาผ่านคลื่นของเราผ่านวิทยุของเราและพี่น้องที่ติดตามทางออนไลน์ของเราด้วยนะครับบ่ว่าสิเป็นทางเว็บไซต์ของเรา napoleradio.com บ่ว่าสิเป็นตลอด24ชั่วโมงที่ My Thunder Radio Twitch TV Radio Garden ทั้ง FM 104.5 MHz แล้วก็ 88.25 MHz ออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกโมงทุกบ่อนนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับมื้อนี้ก็ยังส่งความสุขความมนซืนและก็ส่งสาระดีๆฝากตอนพี่น้องแล้วก็ฝากความห่วงใยเรื่องพี่น้องในการที่เจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้อย่าลืมนะครับน้ำมันนวดสมุนไพรพระปรึงตานุ่มน้อยคนผู้ไทยเด้อน้ำมันนวดพระปรึงตานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากต้นวานสนซึ่งบ่ใบบ่แก่บ่อ่อนกำลังพอดีแต่ไปต้องเป็นใบใหญ่ได้ซึ่งใบวานสนหรือใบพระปรึงโบราณคนโบราณคนตะกี้เอามาล่นไฟแล้วก็เอามาประคบพันมงที่แขนคลุ้ยขาคลุ้ยขาหักขาโค่นหมดนะนะปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกหมดนั่นได้แต่ว่าโบต้องไปตัดอีกแล้วครับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบวานสนนี่มาเป็นสเปรย์เป็นน้ำมันนวดนะครับเป็นน้ำมันนวดชนิดครีมเป็นครีมนวดแล้วก็ชนิดสเปรย์หรือชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งก็ใส่สำหรับตั้งกันเด้นะครับครีมนวดสมุนไพรพระพลึงนี่บ่ว่าสิตุ่มคันหมดคันแม่งไม้กัดทาบางๆนวดเบาๆหรือว่าปวดกล้ามเนื้อนวดไปนวดมาสักพักนึงจากออกการเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมงนั้นเจ็บมงนี้นวดไปมาเบาๆสักพักคลึงไปมาเบาๆสักพักไม่ต้องทาซ้ำก็ได้เด้อสักพักนึงก็สิลืมไปเลยว่าเจ็บได้โดยเฉพาะหมดแมงไม้กระต่อยนี่ส่วนชนิดสเปรย์นะหรือลูกกลิ้งนะครับสำหรับอันนี้แมงงอตอดแมงป่องเล็กต่อแตนนะครับแมงเจ็บแบบหนักๆเลยอันนี้นะครับหรือแขนคลุ้ยขาคลุ้ยก็ฉีดพ่นแล้วนวดเบาๆส่วนท่านที่ขาหักแขนหักบาดนี่นะครับก็ใช้ชนิดสเปรย์นะครับลูกกลิ้งนี่บ่ค่อยดีปานใดครีมนวดก็ได้นะแต่ว่าต้องนวดเบาๆสเปรย์นี่ก็สิซีดชิดๆๆๆแล้วก็ลูบคลึงเบาๆรอบๆ บริเวณแขนขาหักนะครับก็จะบรรเทาอาการปวดได้เป็นอย่างดีสั่งกับหนุ่มนักคนผู้ใดเก็บปลายทางที่หมายเลข0898633349นะครับ0898633349ส่วนทางที่แฮสอบถามแล้วก็ซื้อกับสทต้อยสมจิตมังกายหรือดีเจต้อยสมจิตมังกายเด้อ0813800359ขอบพระคุณอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอานะครับที่ให้การอุดหนุนครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครับ

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ะครับงานเพลงของสยสยสายันคนเก่าพี่เป้าคนเดิมปิดห้องร้องไห้ก่อนหน้านี้หนูมิเตอร์สาวงามพิจิตรที่จริงสาวงามนี่ก็บ่ได้แม่นแต่อยู่พิจิตรอย่างเดียวได้เนาะเพลงเขาแต่งเพลงเขาแต่งนักร้องก็ร้องไปตามเพลงหั่นละทั้งแต่เฮาเฮานี่ก็งามพอตายแล้ว ทั้งกุสุมานก็งามพอตายแล้วสกลนครเฮาก็งามพอตายแล้วเนาะโอ้ยงามอย่างเสงพอตายมันมีแม่นได้มันมีคือได้ว่าซั่นภาษาไทยบ้านเฮางามกระดักกระด้อนะงามเหลือกินแล้วบอกง่ายๆดิมันบ่แม่นว่างามพอตายแบบนั้นได้ไปตีความหมายตรงๆบ่ได้เด้เนาะสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่ตามที่เป็นคิดตามที่เราคิดก็ได้สิ่งที่เราคิดอาจจะไม่ใช่ตามที่เราเห็นก็ได้อันเดียวกันแล้วเนาะอีเมลเนาะโอ้ยอ่ะนะครับส่งความสุขความมนซื้นด้วยเสียงเพลงฝากตอนพี่น้องเด้อมื้อนี้พอดีนะครับวังนึงนี่กําลังเปิดเพลงแรกอยู่นะครับไอ้มิตรจากนพน้อยนะครับเราขี่มอเตอร์ไซค์เครื่องมา3ล้อมาเนาะ3ล้อเครื่องมาแตกๆๆมาผมละจดอันหน้าเฮือนเฮ็ดหยังเนาะเสร็จคือในใจเด้มาอย่างน้องมาไทยเอกสารทำนำบัตรการเชิญการแต่งงานหรือใบดีกาบอกบุญแต่เป็นรถขายทานรถขายฟื้นเด้รถสามล้อเราเนาะเราบอกว่าโอ้มาแต่บันดอนเสียงบานผู้ได้เสียงว่าสิเด้ได้ยินเจ้าว่าในวิทยุว่าบ้านสวนมันหายากคอยไปทั้งบันบอนแล้วขอเอาว่าสิเอาซื้อยังพี่น้องทั้งบันดอนนั่นว่าสิจักแล้วว่าสิเด้คอยไปขายฟื้นอยู่บันดอนเสียงบานเราอ่ะคนนี่คอยขุดมาคอยมีเอาเงินคอยมีเอาเงินเราอ่ะขอบคุณเด้อป้าต้นบุ๋มซัมมันหัวเด็กน้อยผู้ใดมันเป็นธรรมดาใหญ่กว่าขาโตไปง่ายๆเนาะง่ายกว่าขาโตสงสัยปลูกในมงอันมันอุดมสมบูรณ์เนาะสูงน่าจะท่วมหัวผู้ใดเราใส่รถมาอีแม่เอ้ยส่วนใส่3ล้อแล้วมาขอบคุณไอ้มิตรเด้อทั้งขายฟื้นขายท่านไปขายทั่วราชอาณาจักรสกลนคร เอานะครับพี่น้องทั้งบ้านน้อยนี่มีอาชีพพิเศษได้เอาฟื้นไปขายแต่เสาแต่ดึกแต่ดื่นผู้ใดขยันครับพี่น้องทั้งบ้านน้อยฟื้นไม้แห้งในโคกในหน้านะต้นไม้มันตายมันแล้วหั่นก็จะเอามาซีนซีนเป็นฟื้นขายเด้เป็นกระสอบขายแล้ววะเป็นเป็นมัดเป็นมัดเป็นมัดแต่ละเฮือนก็ได้โยกเอ็ดใดเนาะต้นไม้มันตายนะตามให้ตามหน้าตามสวนเก็บมาซีนซีนซีนเอ็ดเป็นฟื้นไปขายเอานะครับสู้ชีวิตกันไปคักอยู่ในอีเมลเลยผมกับบอกเราอุดหนุนน้ำได้ซื้อฟืนน้ำได้เพราะว่าผมเพชรเตาเผาฟืนเนาะใส่เตาฟืนแล้วป้อยปรากฏว่าใส่ท่าใส่ฟืนหน่อยครับอีเมลเลยมันเฮ็ดเตานี่สองแบบเนาะแบบหนึ่งแบบเผาด้วยฟืนอีกแบบหนึ่งแบบอันเตาถ่านผมก็เฮ็ดแบบฟืนซะก่อนปรากฏว่าเอ็ดโบเสียเวลาครับลงทุนเอาถังแดงมันใหญ่อยู่เด้ถังแดงมันใหญ่แต่ว่ามันยาวเนาะซุกฟื้นเข้าไปซําซอกนึงนี่เกือบมิดผู้ใด มันเลยลุกอยู่ทางในลุกขนาดเลยมันบ่ปิวไปใส่บัดนี้ควันก็ออกทางป่องมันเนาะปรากฏว่าใส่ฟื้นน้อยเดียวนึงถังแดงของผมหั่นจักลิตรเนาะใส่น้ําอยู่เกือบ25ลิตรนะครับน้ํา25ลิตรใส่ฟื้นอยู่ประมาณ3ดนครับหอนน้ำหอนได้เลยป้อปกตินี่โอ้ยบ่ได้หอนได้ดื้อแสดงว่าประหยัดฟื้นหนึ่งเขานี่ไม้สองฟื้นสองดนนี่สบายเด้ส่วนเวลาผมจัดรายการมือวานนี่เฮ็ดอันยังก็เฮ็ดอันน้ำยาล้างจานกับน้ำยาซักผ้ามือวานนี่เฮ็ด30ลิตร30กว่าลิตรซ้ำนะครับน้องสาวเอามะนาวมาให้ก็แจกไปแล้วได้ฮะจากลองเบิ่งเลยบ่บุนี่น้องติวเอ้ยน้องติวไข่เขามันไกลอยู่ทางอันบ้านพักครูโรงเรียนบ้านนาโพครูรุราชพัฒนาผมก็ไปให้ขวดอัน5ลิตรนะขวดนึง5ลิตรเนาะเอาลองไปล้างจานมึงเด้อติวเด้อมันหาวเด้อันนั้นหลานสาวเนาะนะครับทางสังตองช่างตองอิเล็กทรอนิกส์มันเข้มข้นไหมมีฟองไหมว่าสันผมจะเอาไปฝากคนอื่นด้วยว่าสิเนี่ยเอานะครับสั่งตองอิเล็กทรอนิกส์ดีกว่าโอ้ยท่านสุพจน์ลอยพิลามากครับอันเอาเครื่องซักผ้ามาซักโอ้ยดีว่าสันบริเสียงเงินลายเลยว่าสันผมมาประจำอันนี้เครื่องซักผ้าอันนี้มันไว้สิบกว่าปีแล้วบอกว่าสันเพิ่งสิเอามาซ่อมราคาก็น่าฟังเพิ่นว่าได้เครื่องเถื่อก่อนผมเอาอย่างบุญีมาเพิ่นว่า
อย่างบุดีเครื่องเซฟไฟฟ้าไปเราซ่อมเมื่อทุกอย่างเลยมือก้อนก็เห็นซ่อมอันเครื่องเสื่อมอยู่โอ้เครื่องเสื่อมก็ซ่อมได้เนาะผมว่าผมยังมีเครื่องเสื่อมโบราณอยู่เครื่องนึงแต่มันกินไฟขนาดไหนสวงผมเฮ็ดเฮือนใหม่ฮะอันยังมีอยู่ได้มันโคตรบักใหญ่เนาะเสียดายอยู่บ่ได้ใช้งานมันแล้วมันต้องมีตัวนึงเสียแต่เราซ่อมได้แต่ผมยังบ่ได้ไปให้ซ่อมได้ให้ซ่อมแต่ทีวีพัดลมพัดลมนี่ซ่อมดุเนาะราคาเครื่องละ100บาทนี่โอ้ยขี้ทางซ่อมทั้งปีเด้เครื่องมันตายอ่ะนะเอานะครับเว้าพื้นอีคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาฟังเรื่องของฟื้นเรื่องของครีมนวดสมุนไพรที่ทำมาจากใบว่านซ้นพี่น้องฟังรายการแล้วเอามาฝากผมก็ขอบพระคุณเป็นอย่างมากเดี๋ยวหลังจากจัดรายการเสร็จเรียบร้อยก็สิหาลุมขุดได้เพราะว่าต้นมันใหญ่ขนาดอีเมเอ่ยสูงท่วมหัวต้องตัดใบมันออกซะก่อนได้เสียดายใบมันขนาดมันยังบ่ฮอดเวลาเฮ็ดเด้อุปกรณ์บ่ได้เตรียมไว้ก็ได้ทิ่มซื้อแล้วเอาใบมาสวงบ่ได้นัดหมายกันเด้บ่ได้นัดหมายเวลาว่ามื้อใดเอามาใดมื้อใดเอามาใดเด้บ่ได้เอ็ดทุกมื้อนี่แล้วเนาะอีเมลเนาะมันก็เสียทิมซื้อได้บ่ได้นัดหมายกันเพราะว่าอุปกรณ์หลายอย่างนี่ต้องหามาร่วมกันซะก่อนได้อย่างผมเอาต้องเอาน้ำมันงาดำต้องเอาน้ำมันระกำต้องเอาน้ำมันมะพร้าวเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลากลางคืนก็ต้องเกือบทั้งคืนกว่าจะได้ขวดหนึ่งใดกว่าจะสกัดออกมาใดเนาะส่วนน้ำมันงาดำก็ต้องสั่งซื้อเอามาได้เป็นน้ำมันงาดำต้องสั่งซื้อเอามาเพราะฉะนั้นท่านยังบ่ได้สั่งซื้อคาดน้ำมันงาดำกับเฮ็ดบ่ได้ผิดสูตรเด้อเนาะอีเมลเนาะเอ้าอันนี้ก็ได้ขอบคุณอีกเทื่อนึงกันแล้วกันนะครับสำหรับไอมิดแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่ชอบสิเอามาส่งเด้อโทรศัพท์หาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก่อนได้สิเอามาฝากกันได้เด้อแต่ถ้าเป็นต้นมันนี่มีหากนําเด้มีหากนําบ่ต้องโทรนัดก็ได้เอามาเลยนะครับแต่ว่าอันเบิ่งซะก่อนได้มือใดที่มีเงินแล้วก็บ่มีเงินเด้ค่าน้ำมูกน้ำมันก็บางเทื่อก็เงินไปเที่ยวก่อนได้เนาะอีเมลเนาะซะเรากระเป๋าก็ก้องแก้งก้องแก้งอยู่เด้มันจะเป็นจังซั่นแหละเด้เอาอันนี้ก็ได้นะครับมาถึงเรื่องของข่าวบริการข่าวประชาสัมพันธ์จักหน่อยนึงโอ้ก่อนที่สิเข้าประชาสัมพันธ์ข่าวบริการนี่ฝากเป็นกำลังใจไปทั้งพี่น้องมูนี่วันที่4กันยายนได้เนาะผู้ใดทั้งท่าเรือเนาะหมู่ที่1ตำบลท่าแร่จัดงานใหญ่ครับตั้งแต่สวง 14:00 น.เป็นต้นมาแล้วจัดงานใหญ่ครับ 16:30 น.นี่สวงนี้นี่กำลังหยางรณรงค์นะครับไปยังบริเวณที่จัดงานบริเวณที่จัดงานของเรานะครับอันละกะเวลา16:00 น. 17:00 น.นี่ก็สิเข้าร่วมงานเดินชมถนนชิมช็อปบูธผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอท็อปนะครับแล้วก็ในสวง18นาฬิกาก็จะมีการเปิดงานนะครับเปิดงานซึ่งก็ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานหมู่บ้านการท่องเที่ยวเนาะโครงการมื้อนี้มี2โครงการครับโครงการพัฒนาชุมชนธรรมาภิบาลกิจกรรมปลุกจิตสำนึกการป้องกันการทุจริตตามแผนป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบนะของหมู่บ้านและก็โครงการที่2ก็คือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กิจกรรมที่2นี่นะครับซึ่งก็เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติหรือดีโฮปนั่นเองครับเพราะฉะนั้นมื้อนี้พี่น้องทางท่าแร่หมู่ที่1ไปโฮมกันอย่างใหญ่เลยในมื้อนี้เนาะมีได้ฟังรายการนุ่มน้อยคนผู้ไทยแล้วมื้อนี้เนาะก็ส่งกำลังใจไปเด้อนะครับซึ่งก็เป็นการร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายและก็ทางท่านในอำเภอเมืองสกลนครท่านวิชาญอิทธิเลิกมงคลอันนี้ก็แจ้งประชาสัมพันธ์มาทางวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงของเราแล้วส่วนอีกข่าวนึงครับข่าวนึงนี่ก็ทางท่านผู้ใหญ่สิงห์เนาะผู้ใหญ่สิงห์หมู่ที่5บ้านป่าพนาวันนะครับขอบคุณข้อมูลจากผู้ใหญ่สิงห์ที่ลงในไลน์กลุ่มส่งเสริมชีวิตครอบครัวอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงผมกระทำอันท่านสทต้อยว่าผู้ใหญ่สิงห์อยู่หมู่ใดเนาะว่าซั่นเราก็บอกว่าหมู่5ป่าพนาวันนะว่าซั่นผู้ใหญ่สิงห์ก็ได้แจ้งประกาศรายชื่อได้ติดประกาศรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวและก็พืชอื่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็
จะมีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนได้ไปตรวจสอบรายชื่อและความถูกต้องของข้อมูลเด้อนะครับที่ทำการผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่นั่นแหละโดยเฉพาะหมู่ที่5วัดป่าพนาวันบ้านป่าพนาวันเด้อหากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าข้อมูลไม่ถูกต้องก็ให้เตรียมเอกสารเพื่อมายื่นแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในวันประชาคมส่วนเกษตรกรท่านใดที่ยังไม่แนบรูปแปลงนาหรือรูปนาไม่ถูกต้องให้ไปถ่ายใหม่แล้วก็รูปแปลงนาต่างๆจะต้องมีแกน X แกน Y ด้วยนะครับในรูปถ่ายหมายความว่าถ่ายรูปนาถ่ายคนยืนนะปกติก็ต้องมี2รูปเนาะประกอบกันมีแกน X แกน Y ก็ให้พิมพ์ส่งในวันประชาคมวันประชาคมก็คือวันพุธที่9กันยายนเวลา 9:00 น.เป็นต้นไปณศาลามาติโน่เราบอกไว้ได้ก็น่าจะเป็นการประชาคมหลายหมู่บ้านเนาะนอกจากหมู่ที่5ป่าพนาวันของท่านผู้ใหญ่สิงห์แจ้งประชาสัมพันธ์มาแล้วเพราะว่าอยู่ที่ศาลามาติโน่วันที่9เด้อวันพุธที่9ถ้าหากว่าพี่น้องที่มีไร่นาไม่ถูกต้องข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับก็ให้ไปยืนยันแล้วก็แนบรูปถ่ายที่ยังไม่ถูกต้องหรือยังไม่ถ่ายนั้นส่งในวันพุธที่9กันยายนเวลา 9:00 น.ณศาลามาติโน่มื้อนั้นเป็นมื้อประชาคมของหมู่บ้านนำนะครับอันนี้ก็แจ้งประชาสัมพันธ์มาซิสเตอร์อารามการิสกาบูชินท่าแร่ก็มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมฉลอง800ปีมรณภาพของนักบุญฟรังซิสอัสซิซีและฉลอง25ปีแห่งการปฏิญาณตนของคุณพ่อรพัสสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์ฉลองอารามกาบูชินเด้ออีเมลคุณลุงคุณป้าเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมไปนะครับวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 10:30 น.ประธานพิธีโดยพระสังฆอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีหลังพิธีก็ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารพิเศษจังหน่อยหนึ่งนะครับในการฉลองครบรอบ800ปีมรณภาพของท่านบุญฟรังซิสผู้ตั้งคณะนะครับพี่น้องที่ไปร่วมพิธีและก็ไปวันใดก็ได้นะครับร่วมพิธีมิสาบูชาขอพระคุณนี้นะครับก็จะได้รับพระคุณการุณซึ่งองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14อนุญาตให้สัตบุรุษที่ไปร่วมมิสาที่วัดของซิสเตอร์กาบูชินและวัดของคุณพ่อกาบูชินทุกแห่งทั่วโลกในปีนี้ก็สามารถรับพระคุณการุณได้ครบบริบูรณ์นะครับอันนี้ก็แจ้งประชาสัมพันธ์มาเด้อในส่วนของหลังพิธีมิสาบูชาขอพระคุณก็จะมีหนังสือ800ปีมรณภาพของท่านบุญฟรังซิสผู้ตั้งคณะเป็นที่ระลึกแจกท่านด้วยฝากอีกนะครับสำหรับท่านที่มีจิตใจอันดีนะครับอยากจะเป็นเจ้าภาพโรงทานอาหารทานน้ำใจก็ขอเรียนเชิญนะครับติดต่อสอบถามขอเป็นเจ้าภาพได้ที่อัศนวิหารอัครเทวดามีขาแอลท่าแร่ที่บ้านพักพระสงฆ์คุณพ่อเด้อแจ้งคุณพ่อใดพี่น้องทางเตแฮส่วนหมู่บ้านอื่นๆก็แจ้งพระสงฆ์ประจำหมู่บ้านนะครับไปสลองอารามขอเป็นเจ้าภาพเด้อคุณพ่อเด้อนะครับเพราะว่าการเป็นเจ้าภาพนี่ก็ซอยให้ทางอารามนะครับได้มีรอยยิ้มเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นการเพิ่มของห้องอย่างเกาะบุญให้กับตนเองนอกจากได้พระคุณการุณแล้วเขาก็ยังมีความอิ่มเอิบอิ่มบุญไปด้วยกันเพราะว่าโรงทานในการฉลองอารามนี่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกคนต่างมีรอยยิ้มเนี่ยบางปีผมก็ได้กินหมากทุเรียนจากจันทบุรีผมได้มีก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆมีน้ำดื่มแบบแซ่บๆบริญาตกันครับอยู่อารามกาบูชินบริญาตกันได้เป็นระเบียบเรียบร้อย เลิกมิซาก็พากันแจกทานอันแล้วก็รับโรงทานกันแบบมีความสุขใจกันอันนี้ก็ฝากคุณลุงคุณป้าเด้ออย่าลืมทำโรงทานไปร่วมด้วยพี่น้องตั้งแต่แห่นั่นล่ะสำคัญที่สุดเนาะเพราะว่าเป็นผู้ที่มีน้ำใจดีแล้วก็เป็นหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์มาครับนอกจากนั้นแล้วทางอารามรักกังเขนแห่งท่าแร่ก็จะมีฉลองได้เทิดทูนกางเขนอันนี้ก็ในวันที่เท่าใดล่ะนะครับอารามรักกางเขนแห่งท่าแร่เดี๋ยวผมเบิ่งก่อนเด้ออืมก็วันที่19กันยายน
มื้อนี้วันที่4กันยายนเนาะนะครับวันที่19กันยายนนะครับพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 น.เด้อโดยพระครูสังฆราชอันตนวีระเดชใจศิริประธานพิธีเสร็จพิธีก็ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารเช่นเคยตรีวันยังคงเหมือนเดิมครับ16 17อันนี้ตรีวันเวลา 19:00 น.อยู่อารามส่วนวันที่18กันยายนก็จะมีพิธีแห่พระรูปกางเขนจากอัสนวิหารอัครเทวดามีไคแอลท่าแร่หลังจากนั้นก็จะมีพิธีบูชาขอบพระคุณอันนี้ข่าวบริการข่าวประชาสัมพันธ์ช่วงแรกถ้าผมหาข่าวอื่นเจอก็จะนำมาฝากอีกครั้งกันแล้วกันนะครับ

สมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยพี่กันดุ้งขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาหมอก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามลาวเพราะปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพับพึ่งบ้านเฮาร้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุยขาคลุยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกซ้ำเข็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ๊กให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีกซ่องเพื่อกับพ่อครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเถื่อเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพึ่งหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาทาเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ะครับงานเพลงของคุณสายยันสัญญาสายยันคนเก่าพี่เป้าคนเดิมอัลบั้มใหม่ล่าสุดสำหรับวัยรุ่น แต่ว่าอีโปอีเมวัยหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนี่โอ้ยฟังจนซึมเข้าไปในมโหจื่อแล้วมักแห้งเพิ่นว่าได้พี่น้องที่ติดตามรายการจากสถานีของเฮานะครับคันมือใดเปิดสายยันแล้วโอ้ยถึกใจถึกใจถึกใจเพิ่นว่าได้เออเว้าพื้นวานพลับพลึงนะครับหรือใบวานซนนี่นะครับอันนี้มือเมื่อกี้นี้เนาะไอมิดนะครับทางนาผู้น้อยเอามาให้นี่นะครับต้นใหญ่พ่อๆกันกับอันลุงผมอยู่ทางบ้านเสียงเศร้านะบ้านเสียงเศร้าอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรกรรมนครพนมมงตังวิทยาลัยเกษตรกรรมนั่นแหละเราเอามากอ่ะใหญ่กว่านี้อีกเด้ใหญ่กว่านี้อีกซ้ำก็โตคนซ้ำก็โตพรมพุ่นแล้วเออโอ้ยพิลึกกว่าสิขุดมาได้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างมากอันนี้ก็ต้นใหญ่ขนาดได้แต่ว่าผมเบิ่งอันปุ๋ยที่ติดมากับอันหากมันแล้วนี่แสดงว่าขุดง่ายอยู่อันนี้มันใหญ่มันอุเนาะมันงามขอบพระคุณอีกครั้งนะครับสำหรับรายการของเฮาเบิ่งเวลาแล้วนะครับขอบพระคุณคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาฝากเอาไว้เด้อมืออื่นนะครับ6นาฬิกาพิธีบูชาขอบพระคุณสดตรงจากอัสนวิหารอครเทวดามีคาเอลท่าแร่สำหรับพี่น้องที่เจ็บใครได้ป่วยมีสบายผู้สูงอายุผู้พิการผู้ที่ไปวัดมิได้เจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บหันเจ็บนี้เอ้ยยางก็ยากไปก็ยากก็ร่วมพิธีทางหน้าปัดวิทยุแทน FM 104.5 MHz และ 88.25 MHz ทั้ง2คลื่นถ่ายทอดออกอากาศพร้อมกันและก็ตลอดทางวิทยุออนไลน์ของเราด้วยนะครับก็ส่งตรงไปถึงทั่วทุกมุมโลกผมส่งแอปพลิเคชันไปทาง LINE ช่องทางการติดตามตลอด24ชั่วโมงและก็มิซาของเฮานำส่วน10นาฬิกาของเวลา6นาฬิกา10นาทีก็ฟังมิซาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณจากอารามกาบูชินผ่าน Facebook และ YouTube พระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์มื้อนี้เวลาในรายการมืดลงแล้วขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนหนุ่มนายคนผู้ไทยลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพอลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่

0: ตา
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ขอเชิญรับฟังรายการเยาวชนต้นกล้าควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำหุ้มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พจหน่อยคลิปนี้นะคะดาก็เลยจะมาแนะนำวิธีแชร์ข้อมูลในหน้าฟีดนะคะมาลงเพจนะคะไปดูวิธีการทำได้เลยนะคะก็เข้าไปใน Facebook ได้เลยค่ะเวลาที่เราไปเจอข้อมูลใดๆก็ตามรูปภาพใดๆก็ตามคลิปวิดีโอใดๆก็ตามที่เราชอบแล้วเราอยากจะเอามาแชร์แบ่งปันในหน้าเพจของเรานะคะวิธีการก็เดี๋ยวไปเลือกคลิปก่อนนะเดี๋ยวลองเลือกก่อนนะคะว่าเช่นดาจะแชร์ข้อมูลเดี๋ยวดาจะแชร์ข้อมูลอันไหนดีอันนี้แล้วกันแชร์ข้อมูลอันนี้นะคะไปที่หน้าเพจของดานะคะก็วิธีการก็คือจะมีปุ่มแชร์อยู่ข้างล่างนี้นะคะตรงนี้นะคะให้กดแชร์ตรงนี้ได้เลยกดแชร์ค่ะและมันจะมีคำว่าแชร์ไปยังเพจค่ะกดตรงนี้ได้เลยนะคะจากนั้นมันก็จะมีให้เลือกค่ะว่าต้องการแชร์ไปที่เพจใดอันนี้เดี๋ยวดาแชร์ไปที่เพจทดลองค่ะก็กดจิ้มไปเลยค่ะโอเคจากนั้นเราก็ใส่ข้อมูลที่เราต้องการแชร์สักหน่อยอาจจะพิมพ์อะไรก็ได้นะคะที่เราอยากจะสื่อสารเนาะ

0: ำกับมองมึงโคตรพ่อโคตรแม่มึงพาหากินบนหลังคนบ่สัตว์ดานหมาขี่ขาชาติชั่วแค่ออกไปพี่น้องบ่ต้องไปสั่งน้ำมันเด้อสมมือนักต้มตุ๋นมันหลายมันหากินบนหลังคนสัตว์ดานหมาหาทุ่งใส่มึงตอนมึงอยากขายให้กูนี่มึงบอกว่าเป็นขิงเป็นขิงแมงดาบัดตอนมึงส่งมาให้กูมันกลายเป็นค่า3ตอน150บาทหาต่ำข้อมึงหาต่ำกับมองมึงกดพ่อกดแม่มึงพาหากินบนหลังคนบ่สัตว์ดานหมาขี่ขาซาชั่วแค่ออกไปพี่น้องบ่ต้องไปสั่งน้ำมันเด้อสมมือนักต้มตุ๋นมันหลายมันหากินบนหลังคนสัตว์ดานหมาหาทุ่งใส่มึง
1: สถานีวิทยุนาโพเรดิโอ
0: ตอนมึงอยากขายให้กูนี่มึงบอกว่าเป็นขิงเป็นขิงแมงดาบัดตอนมึงส่งมาให้กูมันกลายเป็นค่า3ตอน150บาท
1: ตำบลนาโพ
0: หาต่ำข้อมึงหาต่ำกับมองมึง
1: กด
0: พ่อกดแม่มึงพาหากินบนหลัง
2: ขณะที่หญิงสาวกำลังจะเปลี่ยนเสื้อผ้าน้องสามีก็บุกเปิดประตูเข้ามาเมื่อเห็นเธอตกใจเขากลับไม่รู้สึกผิดแถมยังตบหน้าเธอ6ทีต่อหน้าทุกคนในครอบครัวแล้วไล่ออกจากวิลล่าหญิงสาวตัดสินใจว่าจะไม่ทนอีกต่อไปจึงตั้งใจเคลียร์บ้านในวันแต่งงานของเขา
3: พาคนของคุณมารหัสคือ0715อย่าให้เหลือของในบ้านสักชิ้นเดียวแพ็คมาให้หมดถ้าไม่มีบัตรใบนี้อยากรู้นะว่าหลังจบงานแต่งจะเอาอะไรมาจ่ายพวกเธออยู่ในบ้านฉันมา3ปีกินใช้ของฉันฉันเป็นคนซื้อทุกอย่างถึงเวลากลับไปอยู่ในที่ของเธอแล้ว
4: ป้ารองเชิญนั่งรถคันด้าเลยใช่วันนี้ไก่ไข่ของเราแต่งงานต้องจัดให้ยิ่งใหญ่เดี๋ยวไปโรงแรมกินให้เต็มที่เลยนะแล้วค่อยกลับไปเพนท์เฮาส์เราจะได้ดูบ้าน
5: วิลานเธอวาสนาดีจริงๆลูกคนเล็กได้ดีขนาดนี้
6: เงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์
4: รถเต็มแล้วล่ะขอโทษจริงๆนะก็วันนี้ญาติของตระกูลเชิญของเรามาเยอะนี่นาคนอื่นก็เรียกแท็กซี่ไปโรงแรมละกันนะ
6: จิตรมสนใจหัวใหญ่
7: ไม่ดีมั้ง
4: ปากขึ้นรถ
6: รับชาย
3: พวกเขากำลังจะออกไปโรงแรมแล้วจัดคนเข้าไปได้เลย
8: อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวใน
9: ทุกคนค่ะขอแนะนำให้รู้จักนี่คือพี่สะใภ้ที่แต่งงานมา3ปีแต่ไม่มีปัญญาซื้อบ้านยังหน้าด้านเกาะเพนท์เฮาส์สามีฉันอยู่อีก
10: นี่มันปลิงชัดๆแย่งบ้านหน้าด้านแต่งตัวดีสักเปล่าที่แท้ก็คนโกงของสารจังญาติแบบนี้รีบแจ้งตำรวจเลยพี่สะใภ้วันนี้เป็นวันสำคัญของฉันเห็นไม่เช่าเน็ตก็รู้กันหมดแล้วพี่มีละอายใจบ้างเหรอคิดมากไปหรือเปล่าฉันแค่มานั่งดูตัวตลกกำลังลำพองใจเท่านั้นปากดีจริงๆนะ
8: ช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์
10: นี่คือกำไรหยกประจำตระกูลจากแม่สามีเสร็จหลักเชียวนะอิจฉาแล้วสิ
3: โวยวายต่อไปค่ะยิ่งบานปลายจะยิ่งหน้าแหง
10: ทุกคนดูพี่ไข่ของฉันสิอายุยังน้อยก็ซื้อเพนท์เฮาส์ใจกลางเมืองด้วยเงินสดได้งานเลี้ยงที่โรงแรม5ดาววันนี้บอกจะจองก็จองได้เลยแล้วดูพี่ใหญ่สิแต่งงานมา3ปีทั้งไม่เอาไหนบ้านก็มีปัญญาซื้อทั้งพี่ไข่ไม่ให้อาศัยฟรีทั้ง3ปีต้องไปนอนข้างถนนนานแล้วม
4: ั้งบ้านพูดถูกลูกใหญ่ดูน้องชายเป็นตัวอย่างสิต่อไปพวกเธอก็ยังต้องพึ่งไข่ไข่อยู่นะ
8: และระบบอัตโนมัติเรื่องเสียง
7: แม่มิกเซอร์เพลงของไข่ไข่พูดน้อยหน่อยเถอะนะ
10: พี่ใหญ่จะให้พูดน้อยได้ยังไงล่ะถ้าพี่สะพ้ายยังกล้ากลับไปอีกก็คงหน้าด้านเกินไปแล้ว
3: เจ้าอีหลานสุนมั่นมากระเดินให้เต็มที่เถิดแต่งเรื่องให้ใหญ่กว่านี้ตอนที่ร่วงลงมาจะได้รู้ว่าความพินาศมันเป็นยังไง
8: ชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได
11: ้พี่ตางมีป้ายมงคลติดอยู่ด้วยเหมือนเรือนหอที่เพิ่งแต่งเลยเรามาเคลียร์บ้านเขาจะดีหรอครับ
12: เลิกพูดมากถ้างานหนูเท่ากับเงินเดือนของแก3เดือนเลยนะเจ้าของบ้านสั่งให้ทิ้งให้หมดให้ไวเลยห้องนอนใหญ่ห้องรองห้องน้ำเคลียร์ให้หมด
8: มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษา
7: อย่าเก็บไปใส่ใจเลย
8: 0930954799
3: ไปเหรอเฟซบุ๊กทำไมต้องไปด้วยเรื่องสนุกเพิ่งเริ่มเอง
8: เปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17
11: ยอดมิตรทุกท่านขอบคุณที่มาร่วมงานกันผมเฉินไข่ซาบซึ้งใจมากเดี๋ยวพองานเลิกทุกคนจะเพิ่งกลับ
10: ใช่ฉันกับไข่ไข่เป็นเจ้าภาพพาทุกคนไปติดชาดูบ้านใหม่เราด้วยกันไปสนุกกันต่อนะ
4: แหมดีจังเลยได้ยินว่าไข่ไข่ซื้อคอนโดวิวแม่น้ำทำเลทองวันนี้จะได้เห็นเป็นบุญตาสักทีแน่นอนอยู่แล้วบ้านหลังนี้ของไข่ไข่แค่ไอที่ตกแต่งอัจฉริยะทั้งหลังก็ถูกไปตั้งหลายล้านเฟอร์นิเจอร์ก็นำเข้าหมดโซฟาตัวใหญ่นั่งแล้วเหมือนจมลงไปเลย
5: เฮ้ยมั่นๆเธอนี่แต่งกับมังกรทองแล้วนี่ได้ดีแล้วอย่าลืมพวกเรานะ
10: ใช่ๆต่อไปพวกเราคงต้องพึ่งมั่นๆกับพี่ไข่แล้วล่ะ
3: ได้สิได้
10: ไม่นึกพวกเธอหรอกคนเราต้องยืนด้วยความสามารถตัวเองไม่มีปัญญาซื้อบ้านเองแต่งงานแล้วยังมาเกาะบ้านน้องชายกินฟรีอยู่ฟรีคนเขาจะนินทาลำหลังได้จริงไหมล่ะทุกคน
7: แม่ได้เวลาแล้วทุกคนอิ่มแล้ว
4: ผมปากงานของน้องแกข้าพูดขัดเหรอเรียกไปจ่ายเงินสมุนไพรบ้าน
13: ก็แกฝันว่ายิ่งใหญ่แค่ไหน
14: ตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขา
13: ก็จะเละยิ่งกว่าน ั้
14: นเอ็ดวีเอ็ดงาน
13: ของขวัญแต่งงานของฉันส่งไปถึงแล้วหวังว่าพวกเธอจะชอบ
14: ร่างกายท่าบางบาง
15: ขอไปด้วยครับบัตรของคุณยอดเงินไม่พอ
14: ต้อง
7: น้ำมันนวดสมุนไพรในบัตรมีเงินตั้งเยอะรูดอีกครั้งสิ
15: แบบคุณเชิญบัตรไปนี่ถูกอายัดไปแล้วจะเป็นบัตรหรือว่าสแกนจ่ายดีครับ
14: ซุ่มซนตำบลหน้าผู้สามแยกทางเขาบ้านหน้าผู้หมู่ที่11ตำบลหน้าผู้
7: พี่หวังยืม 20,000 ด่วนได้ไหมฮัลโหลฮัลโหล
15: คุณเชิญคุณไม่มีเงินเหรอครับ
7: ผู้จัดการช่วยอนุโลมให้อีกหน่อยผมไปเอาเงินจากเมียก่อน
15: ก่อนจ่ายเงินคุณไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นคุณเฉินไข่รอสักครู่ยอดค้างงานแต่ง 86,000 ยังไม่ได้ชำระนี่คุณจะไปไหนครับ
7: พี่ใหญ่ทำอะไรของพี่ไหนพี่บอกจะจ่ายไงยุ้ยคุณมาสักทีเราเข้าเอาบัตรคุณมาจ่ายหน่อย
13: น้องชายคุณแต่งงานทำไมฉันต้องจ่ายเงินด้วย
15: คุณเฉินช่วยเร็วหน่อยครับ
4: รูดบัตรฉันโอ้ยเงินฉันนั่งเป็นเย่ตัวดีฉันวีก็ไม่ได้เรื่องกลับไปค่อยคิดบัญชี
14: นี่เป็นแนวเลือดดอเฮือเจ้าไป
13: ทุกคนพร้อมกันหรือยังยินดีต้อนรับสู่บ้านเด้อ
14: เอาลูกเก้าๆไปขยายไม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาว
13: เกิดอะไรขึ้นนะทำไมพี่เปิดประตูบ้านตัวเองไม่ได
7: ้อาจจะแบตหมดละมั้งเดี๋ยวลองใหม
16: ่นี่รหัสผิดกรุณาลองใหม่
5: มันทำไมยังเปิดประตูไม่ได้อีก
4: นี่มันเรื่องอะไรกันบ้านพวกเธอแท้ๆทำไมเข้าไม่ได
14: ้เอกสารเครือบัตรพร้อมทั้ง
15: รับการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานบ้านนี้ไม่ใช่ของพวก
14: งาน
15: สิ
14: ่งต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานจะดี
2: ขณะที่หญิงสาวกำลังจะเปลี่ยนเสื้อผ้าน้องสามีก็บุกเปิดประตูเข้ามาเมื่อเห็นเธอตกใจเขากลับไม่รู้สึกผิดแถมยังตบหน้าเธอ6ทีต่อหน้าทุกคนในครอบครัวแล้วไล่ออกจากวิลล่าหญิงสาวตัดสินใจว่าจะไม่ทนอีกต่อไปจึงตั้งใจเคลียร์บ้านในวันแต่งงานของเขา
13: พาคนของคุณมารหัสคือ0715อย่าให้เหลือของในบ้านสักชิ้นเดียวแพ็คมาให้หมด
14: คึกคัก
15: คึ
14: กกระดักกระดอคึกใจไม่ใหญ่แล้ว
13: ถ้าไม่มีบัตรใบนี้อยากรู้นะว่าหลังจบงานแต่งจะเอาอะไรมาจ่าย
14: สกลนคร
13: พวกเธออยู่ในบ้านฉันมา3ปีกินใช้ของฉันฉันเป็นคนซื้อทุกอย่างถึงเวลากลับไปอยู่ในที่ของเธอแล้ว
4: อ้าวพ่อรองฉันนั่งรถคันหน้าเลยใช่ใช่ใช่วันนี้ไก่ไข่ของเราแต่งงานต้องจัดให้ยิ่งใหญ่จะไปโรงแรมกินให้เต็มที่เลยนะแล้วค่อยกลับไปเพนท์เฮาส์เราจะได้ดูบ้าน
5: วีหลานเธอวาสนาดีจริงๆลูกคนเล็กได้ดีขนาดนี
4: ้โอ๊ยรถเต็มแล้วล่ะขอโทษจริงๆนะก็วันนี้ญาติคนตระกูลเชิญของเรามาเยอะนี่นาคนอื่นก็เรียกแท็กซี่ไปโรงแรม

0: คริสต์
1: สนบ่าวไทยอายุหลายอย่าคิดว่าตัวเองแก่เด้อสำหรับสาวลาวคนนี้อายุบ่สำคัญขอแค่จริงใจและดูแลกันได้กดติดกำไว้คุยกันในเด้อบ่าวไทยอายุหลายอย่าคิดว่าตัวเองแก่เด้อสำหรับสาวลาวคนนี้อายุบ่สำคัญขอแค่จริงใจและดูแลกันได
0: ้
1: กดติดกำไว้คุยกันในเด้อบ่าวไทยอายุหลายอย่าคิดว่าตัวเองแก่เด้อสำหรับสาวลาวคนนี้อายุบ่สำคัญขอแค่จริงใจและดูแลกันได้กดติดกำไว้คุยกันในเด้อบ่าวไทยอายุหลายอย่าคิดว่าตัวเองแก่เด้อสำหรับสาวลาว
2: เม็ดเดียวพยาธิปรสิตเห็ด
3: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ www นาโพเรดิโอ .comขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเครดิตยูเนียนสัมพันธ์โดยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดสถาบันการเงินที่ให้มากกว่าสถาบันการเงิน

0: งพอช่วย
1: จำเดือนมาเหรอใช่ฉันไม่เป็นไร
0: ได้มีเราก็นำไปมาร์กาเร็ตคุณลูกพี่นี่แหละที่ผมบอกใช่อีเวนต์นั่นอยู่

สวัสดีค่ะหนูเนเน่รอยัลนะคะก็ตอนนี้หนูก็อยู่ประเทศอเมริกานะคะเพราะว่าในวันที่25เนี่ยค่ะก็จะขึ้นรอบไลฟ์โชว์นะคะรอบควอเตอร์ไฟนอลก็หนูอยากจะขอคนไทยทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูแล้วก็ติดตามผลงานของหนูด้วยนะคะหนูจะสร้างผลงานในรอบไลฟ์โชว์นี้ให้ออกมาให้ดีที่สุดนะคะก็

0: เจเมื่อถอดกางเกงรูมเมทออกหมดแล้ว5145ก็หยิบกุญแจสปอร์ตและบัตรดำสุดยอดของรูมเมทพบคนเกิดมาเพื่อชื่อเสียงทั้งหมดยืมมาจากม้าทั้งหมดมาจากม้าจากนั้นเขาก็ส่งข้อความในกลุ่มห้องเรียนขอให้เพื่อนในห้องทั้งหมดไปใช้บริการที่สปารูมผู้ชายไม่ได้ส่งเสียงดังแต่โทรหาบัตเลอร์เจ้ากวนเจียช่วยเช็คให้หน่อยรถของฉันเปิดล็อกด้วยวิธีไหนลูกเศร้ารถถูกเปิดโดยกุญแจสำรองแบบจริงควรจะล็อกรถทันทีไหมอย่าล็อกก่อนเข้าใจแล้วรอให้เขาทำให้สถานการณ์ใหญ่ขึ้นอีกนิดแล้วค่อยล็อกเชนเกอร์คุณพูดอะไรเกี่ยวกับการล็อกรถไม่มีอะไรมีคนยืมของฉันลืมถามเจ้าของว่าตกลงไหมอย่ากังวลเรื่องนั้นเลยคืนนี้เจ้าใครอยู่ที่อยู่เชี่ยทางจังหวัดมีงานเลี้ยงใหญ่เลยไม่ไปลองเล่นหน่อยเลยไปสิแน่นอนต้องไปไทเกอร์นี่คือรถซิลเวอร์วิง S9 คันนั้นภายในนี่เวอร์กว่าที่เห็นในเน็ตอีกไทเกอร์จริงๆเป็นของนายหรือสีรถนี่ถ้าขีดนิดหน่อยค่าชีวิตเรา1ปียังไม่พอชดใช้เลยนะแค่รถใช้สอยคันเดียวเท่านั้นไม่ถึงขนาดนั้นหรอกไทเกอร์เขาเป็นคนไม่ค่อยโชว์อยู่แล้วอย่าตกใจไปเลย
1: โจ้先生欢迎您再次光临
0: ยินดีต้อนรับคุณอีกครั้งที่จอดรถพิเศษออบซิเดียนหรือ SSMVSSMV SMWT KCWT SMW

0: แม่เกิดอะไรขึ้นครับผู้อำนวยการหวังแม่ของผมเป็นยังไงบ้างคุณผู้หญิงชราอยู่ในอาการท่านวิกฤตแล้วต้องรีบทำการช่วยชีวิตทันทีใครกันแน่ที่ไม่มีตาขนาดนี้ถึงท่านทำให้แม่สามีของฉันเป็นแบบนี้รีบจัดห้องผู้ป่วยที่ดีที่สุดทันทีรอให้สืบรู้ก่อนว่าใครที่ทำร้ายแม่ของฉันจนเป็นแบบนี้ฉันจะต้องสับมันเป็นพันๆชิ้นอย่างแน่นอนประธานกรรมการมีคำสั่งห้ามไม่ให้ใครเข้าไปรบกวนคุณผู้หญิงชราโดยเด็ดขาดแกนี่คือคำสั่งของประธานกรรมการแม้ว่าจะช่วยชีวิตได้ทันท่วงทีแต่คุณผู้หญิงชรามีอายุมากแล้วโรคหัวใจขาดเลือดรุนแรงและตามร่างกายยังมีกระดูกหักอีกหลายแห่งคงไม่สามารถฟื้นตัวได้ในเร็วๆนี้หรอกถ้าแม่ยากเจอเธอเห็นโฉมหน้าแท้จริงของหล่อนให้ทะลุกรุบกรอบไม่มีทางยอมให้กลุ่มเย้าโดนคนชั่วแบบนี้หลอกต่อไปเด็ดขาดแม่ครับช่วงนี้แม่ก็พักผ่อนให้ดีนะรักษาควงเย้าอาการปวดของคุณแม่สามีเป็นยังไงบ้างคะพอดีเกินไปเลยกลุ่มบริษัทตั้งใจทำงานนะนี้ไว้รอแต่งงานกันแล้วค่อยพูดก็ยังไม่สายวันนี้คุณแม่สามีจะมาพวกเราต้องเอาอกเอาใจท่านให้ดีๆวันยันค่ำตื่นไม่เลิกจริงๆตัวเองป่วยจนเกือบตายยังจะตามมาหาเรื่องพานหาเรื่องถึงที่อีกถ้าคุณผู้หญิงครับคนคนนี้คือคนที่อยู่ที่โรงพยาบาลคิดจะแย่งเตียงผู้ป่วยของแม่ผมแต่แย่งไม่สำเร็จกลับเป็นตัวเองที่โรคกำเริบจนเกือบตายอาจจะค้างค่ารักษาพยาบาลเลยล่ะฉันไม่คู่ควรที่จะอยู่ควงยับใช่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฉันดูซิว่าใครจะกล้าคุณไม่ใช่รองประธานหวังที่เพิ่งเลื่อนตำแหน่งเป็นรองประธานของกวงเย่ากรุ๊ปหรอกเหรอแกเป็นตัวอะไรถึงกล้าพูดจาสามหาวกับคุณท่านไม่ได้ยินที่คุณท่านสั่งหรือไงตั้งแต่นี้ไปแกไม่ใช่คนของกวงเย่ากรุ๊ปอีกต่อไปหักขาแล้วโยนมันออกไปซะคุณผู้หญิงช่วยด้วยครับนั่นสิฉันเป็นคนของคุณนายท่านประธานนะแกกล้าเหยียบฉันเหรอแกจบเหตุแน่คุณนายท่านประธานงั้นเหรอเธอแต่งงานกับเจียนกวงเย่าแล้วหรือไงถึงพี่สาวฉันจะยังไม่ได้แต่งกับพี่เขยแต่ใครๆต่างก็รู้ดีว่าเรื่องนี้มันแน่นอนอยู่แล้วใช่แล้วขอแค่แม่สามีฉันพยักหน้าฉันก็แต่งเข้าตระกูลเจียงได้ทันทีในเมื่อยังไม่ได้แต่งงั้นก็แปลว่าไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับตระกูลเจียงในเมื่อไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกันงั้นฉันขอถามเธอหน่อยเธอมีตำแหน่งหน้าที่อะไรในกวงเย่ากรุ๊ปเธอในเมื่อไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีตำแหน่งหน้าที่อะไรด้วยคนนอกคนหนึ่งมีสิทธิ์อะไรมาชี้นิ้วสั่งการในกลุ่มเจ้ากรุ๊ปเธอหาว่าฉันเป็นคนนอกงั้นเหรอไล่พวกคนนอกพวกนี้ออกไปให้หมดอย่าให้พวกมันมาทำให้งานเลี้ยงครอบครัวตระกูลเจียงของฉันต้องแปดเปื้อนพวกเธอจะใส่หัวไปเองหรือจะให้คนของฉันช่วยสงเคราะห์ให้ใส่หัวไปยอมให้ฉันใส่หัวไปหรือพวกแกคอยดูไว้เถอะการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของบริษัทขอบคุณคำแถลงความเข้าใจร่วมกันของทุกท่านครับไม่ได้บอกแล้วหรือว่าห้ามโทรหาฉันนะท่านประธานครับฝั่งคุณหนูเฉินเกิดเรื่องขึ้นแล้วค่ะบอกว่ามีคนมาก่อเรื่องในงานเลี้ยงครอบครัวค่ะอะไรนะมีคนมาก่อเรื่องในงานเลี้ยงครอบครัวที่ฉันจัดขึ้นให้แม่ของฉันงั้นเหรอตอนนี้เธอรีบกลับไปที่บ้านทันทีเลยเธอรีบไปจัดการเดี๋ยวฉินต้องเรียกฉันว่าแม่คำหนึ่งพวกแกคิดจะทำอะไร
1: รถใครตากแดดแล้วพลาสติกดูหมองดูด้านๆแบบนี้แนะนำให้ลองจัดตัวนี้ไปใช้เลยครับ Neo Auto Care สเปรย์เคลือบเงารถอเนกประสงค์ครับขวดนี้ขวด
2: โคกหนองนาไม่ได้มีไว้ทำเกษตรอย่างเดียวแต่ต่อยอดเป็นคาเฟ่กลางสวนได้ด้วยค่ะวัตถุดิบจากสวนก็สามารถนำมาทำเป็นอาหารเครื่องดื่มและสร้างมูลค่าเพิ่มได้ค่ะ
3: ถ้ามีพื้นที่พร้อมก็เพิ่มที่พักเล็กๆให้คนได้มานอนสัมผัสธรรมชาติและวิถีเกษตรได้ค่ะจากโคกหนองนาสู่พื้นที่ที่คนมาได้ทั้งเที่ยวพักกินและเรียนรู้สร้างรายได้จากพื้นที่เดียวได้หลายทางค่ะ
2: โคกหนองนาไม่ได้มีไว้ทำเกษตรอย่างเดียวแต่ต่อยอดเป็นคาวัดความยาวถนน
4: นี่คือไฟโซลาร์เซลล์ผม
5: มึงตั้งนาฬิกาปลุกไว้กี่โมง
6: ตีห้า
5: แล้วมึงตื่นบ
6: ่ตื่น
5: เก่งแล้วลุกจากที่นอนบ
6: ่บ
5: ่แล้วมึงตื่นมาเฮ็ดหยัง
6: ตื่นมาปิดนาฬิกาแล้วนอนต
5: ่อมึงตั้งนาฬิกาปลุกไว้กี่

0: โจทย์บอกว่าสร้างเส้น
1: เบาข้างหน้าซ้ายข้างหน้าซ้ายกูบอกว่าข้างหน้าซ้าย
2: มันซ้ายอยู่นี่ไง
1: ซ้ายผู้ปกครองมึงเสียนี่มึงเลี้ยวขวาเบรกกูบอกให้มึงเบรก
2: แล้วเบรกม
1: ัน
2: อยู่ตรงไหน
1: เบรกจะต้องตีนมึงแน่ไง
2: ต
1: ี
2: นซ้ายตีนขวา
1: โอ้ยตายไปกันแล้ว
2: ส่วนมอนต์ส่วนมอนต
1: ์ส่วนอภิธรรมมึงไม่ล่ะอีขมับหมาเดียวก็พอและอีเบาข้างหน้าซ้ายข้างหน้าซ้ายกูบอกว่าข้างหน้าซ้าย
2: มันซ้ายอยู่นี่ไง
1: ซ้ายผู้ปกครองมึงเสียนี่มึงเลี้ยวขวาเบรกกูบอกให้มึงเบรก
2: แล้วเบรกมันอยู่ตรงไหน
1: เบรกจะต้องตีนมึงแน่ไง
2: ม
1: ัน
2: ตีนซ้ายตีนขวา
1: โอ้ยตายกันแล้ว
2: ส่วนมอนต์ส่วนมอน
1: ต์ส่วนอภิธรรมมึงไม่ละอีขมับหมา
2: ไว้เจอกันชาติหน้าตัวที่ร้าน
1: ชาติเดียวก็พอและอี

0: จ้าว่าสิทธิ์ของโยมจำสิ่งอดอาหารอธิษฐานภาวนาบ่อยๆสิทธิ์ของชาวฟาริสีก็ทำเช่นเดียวกันสามสิทธิ์ของท่านอย่างละเอียดในพระเจ้าบอกว่า
1: ว้าวคล้ายๆตัว5ประตูนะครับที่เราเคย
2: หลังคาโล่งแดดร้อนมุมพักผ่อนไร้ชีวิตชีวาใช้ฟางเทียมพลาสติกสีเหลืองทองมุงแล้วรัดยึดเข้ากับโครงได้ทันทีครับเส้นพลาสติกสารซ้อนแน่นสีเหลืองทองมีให้เลือก1 3และ6เมตรช่วยบังแดดตกแต่งหลังคาพิกัดอยู่ในคอมเมนต์ครับหลังคาโล่งแดดร้อนมุมพักผ่อนไร้ชีวิตชีว
3: าเบื่อไหมคะทำแผนที่

นแน่คิดว่าคุณจะมาวีนแล้วเหรอคะผู้ง้อเนี่ยนะคะยิ่งมีลูกน้องอยู่ในรถไม่ได้ค่ะเราเป็นหัวหน้าเราต้องควบคุมอารมณ์ของเราได้ใครอยากเรียนรู้วิธีการเป็นผู้นำควบคุมอารมณ์ตัวเองได้กดติดตามไว้นะ

0: ทำอาชีพอะไรคะ
1: ธุรกิจใต้ดินครับคุณจะอยากรู้เลย
0: ใต้ดินยังไงคะพนันหรือว่ายาเสพติดคะ
1: แล้วคุณอยากรู้ไปทำไม
0: ทำอาชีพอะไรคะ
1: ธุรกิจใต้ดินครับคุณจะอยากรู้เลย
0: ใต้ดินยังไงคะพนันหรือว่ายาเสพติดคะ
2: ถ้าคุณอยากเตรียมตัวด่วนครับโครงการเดินติดตั้งกังหันโลกผลิตไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็น12โวลต์300วัตต์เราอยู่กันที่ชั้น5ชั้นดาดฟ้าใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับเนาะก็สูงประมาณตึก5ชั้นนะครับตึก5ชั้นแล้วก็สามารถติดกังหันลมได้โดยผลิตไฟฟ้าแล้วเก็บลงไปชาร์จในแบตเตอรี่ได้นะครับซึ่งตอนนี้กังหันลมได้ทำการต่อสายเรียบร้อยแล้วครับผ่านชุดชาร์จนะครับบอร์ดชาร์จตัวนี้แล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับฝากด้วยนะครับสำหรับใครสนใจ

0: ำไมพี่จัง
1: ลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนก่อนนะครับ
2: ฝากถึงลูกๆเด้อ
3: เมื่อรากฐาน
4: ทักทายช่วงบ่ายๆนะจ๊ะนี่บ่ายสามกว่าแล้วเราก็มาขายถนนคนเดินสาคูไส้หมูเช่นเดิมจ้าเพิ่มเติมคือลูกค้ามาไวๆนะมีสาคูไส้หมูแล้วก็มีวุ้นกะทิของเราวันนี้สินค้าไม่เยอะเพราะมีตลาดได้ทำมาน้อยนึงมาพอเข้าสังคมแวะกันมานะจ๊ะตลาดถนนคนเดินวันนี้ถนนคนเดินจ้าวันนี้แดดข้างนี้
5: โลกได้สอนบทโอ้ยอัจฉริยะเอ้ยค่อย

0: ่านมือถือต้องยื่นแขนออกไปใช่ไหมครับแล้วยังต้องถอดแว่นเข้าออกทั้งวันนี่คือปัญหาที่คนวัย40อัพเจอเหมือนกันทั่วโลก
1: ผมลองมาหมดแล้วครับทั้งเปลี่ยนแว่นทั้งถอดเข้าออกทั้งวันจนมาเจอคำ
2: รายงานพิเศษเรื่องการติดตามการใช้สารบำรุงดิน
3: พวกเขามาแล้วกล้าตามฉันไปไหมกล้าใครจะมาช่วยลูกของฉันช่วยด้วย

0: ม่ค่อยถีบครับผมแบบ
1: มันคือบวกสัน
0: จักแล้วกาแฟเอ็มลอยผมกินงานย่อมลอยผมกินครับ
2: บุรีภาพูเนี่ยปากกานี่คืออีกองหนึ่งนี่เลย
0: บุรีก็ให้รุ่นบุรีตัวมั่นผู้เลี้ยงน้องพอ
2: เอาสรุปตอนนี้ปูเป็นองไหนอยู่ตอนนี
0: ้
2: แล้วตอนนี้ปูเป็นองไหนอยู
0: ่ตอนนี้ปากกาพิษนะครับก็เลยครับ
2: พิษนาซามาจากไหนก็ทำเป็นหน
0: ผมไม่ค่อยถีบครับผมแบบ
1: มันคือบวกสัน
0: จักแล้วกาแฟเอ็มลอยผมกินงานย่อมลอยผมกินครับ
2: ผู้ใดภาพบูเห็ดปากกานี่คืออีกองหนึ่งนี
3: ่ Baby what
4: ผู้หญิงคนนั้นมันเป็นไผเป็นยังไงแค่ขึ้นเหลือเขา
5: ก็มียิ้มกับสามวิญญาณ

0: ยิ่งคนนั้นมันเป็นไผเป็นยังไงแค่เสือเขาพร้อมพ
1: ลังเขามียิ้มกับสัตว์มีญาติตรง
2: ก้าวต่อไปท่านกับสวัสดีท่านนะครับขอบคุณมากมากแล้วชีวิตของเราจะต้องเป็นพรศักดิ์
3: พรแสง
2: พร
3: แ
2: สง
3: พรแสง
4: ก็เพื่อคนทุกคน
3: ขอบคุณค่ะ
4: พลังยิ่งใหญ่มุ่งส่งเสริม
2: สวัสดีครับขอบคุณมากมากแล้วชีวิตของเราจะ

ว่า50ปีจะดำรงสืบต่อไปเรื่อย

0: ไปนี่เป็นรายการข่าวจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเล่าควบเหย้าต่อเสียนมีควบทีทอเสียนขอบคุณการของเล่าและทางการของไทยและทำสุดที่สัญชาติซึ่งกันและกันประเทศเล็กเปลี่ยนคุ้ยเด็กและคุ้ยเล่าซึ่งกันและกันในขณะตอนนี้ทางประเทศเล่าได้ส่งคุ้ยขามไปนำของมาแล้ว50ตัว
1: คุ้ยหลายแ
0: ท้แต่ประธานรัฐบาลของไทยยังไม่ทันได้ส่งคุ้ยเล็กขามของไปให้ประเทศเล่าเลยแสดงว่าไทยได้อมคุ้ยเล่าต่อไปนี่เป็นรายการข่าวจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเล่าควบเหย้าทอเสียนมีควบทีทอเสียนขอบคุณการของเล่าและทางการของไทยทำสุดที่สัญชาติซึ่งกันและกันประเทศเล็กเปลี่ยนคุ้ยเด็กและคุ้ยเล่าซึ่งกันและกันในขณะตอนนี้ทางประเทศเล่าได้ส่งคุ้ยขามไปนำของมาแล้ว50ตัว
1: คุ้ยหลายแท้
0: แต่ประธานรัฐบาลของไทยยังไม่ทันได้ส่งคุ้ยเล็กขามของไปให้ประเทศเล่าเลยแสดงว่าไทยได้อมคุ้ยเล่าต่อไปนี่เป็นรายการข่าวจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย

0: ห่วยไงเดี๋ยวซิมาจับหนูเมย์จะได้ปะ
1: หวัดดีพอนั่นเจ้ายังไงเราจับยิ้มอยู่ลูกจับฉันนี่ก็ไม่ได้เองอ่ะหวัดดีพอจับนั่งยิ้มเฉยอยู่หวัดดีพอจับนั่งยิ้ม
2: สวัสดีครับบัดเดอร์วันนี้ผมมีอะไรจะเล่าให้ฟังครับ
3: อะไรล่ะครับ
2: เรื่อง
4: อากงอาม่า合作无间天真的好漂亮我都过去这个可以了吗可以到这里就好了阿公你很厉害哦阿公阿妈合作无间天真的好漂亮我都过去这个可以了吗
5: พี่ท่านใดนะครับที่

โภคผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำพุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

0: ิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
2: รัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันพรุ่งนี้พบกับนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการผู้นำสหรัฐขอให้ยุโรปจ่ายคืนสำหรับงบประมาณทางการทหารที่สหรัฐมอบให้แก่ยูเครนในช่วงการทำสงครามกับรัสเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center เร่งออกระเบียบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไม่ให้ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการขออนุญาตประกอบกิจการศูนย์ Data Center ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิติทานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆและย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติโครงการใหม่ส่วนโครงการที่ได้รับอนุมัติไปแล้วไม่มีปัญหาสามารถดำเนินการต่อไปได้โดยจะพิจารณาอนุญาตเฉพาะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นใหม่ได้พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
4: ส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาก็จะมีแหล่งพลังงานแหล่งน้ำแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆไปที่เรียบร้อยแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ในประเด็นนึงก็คือแบบไปขอไว้ก่อนขอไฟขอใช้ไฟขอใช้น้ำ
5: จากกระบวนการ
4: แล้วก็ที่เป็นต้นแล้วก็ที่หกจะเอามา
5: ข้อที่หนึ่ง
4: เอามา
5: ข้อที่ห้า
4: การค้าในเชิงพาณิชย์แบบนี้มา
5: ตรวจสอบใน
4: เ
5: ร
4: ื่องเราก็คง
5: ไม่ได้สุเจ้า
3: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ยืนยันจะจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยไม่กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ทับ2569ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศเช่น Net Zero AI รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็กและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยได้พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วน
7: จะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิตอลไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่3ในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน
6: ด้านนายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าคณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุม Data Center ทั้งในส่วนที่เปิดให้บริการแก่ผู้อื่นและส่วนที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานเองโดยจะมีการพิจารณากำหนดขนาดของ Data Center ที่ชัดเจนเพื่อแบ่งระดับการดูแลและจัดประเภทให้เป็นหมวดธุรกิจเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรม Data Center นอกจากนี้จะมีการจัดตั้งกลไกกลางขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองและพิจารณาเห็นชอบการตั้ง Data Center เป็นการเฉพาะ
8: การอนุมัติอนุญาตที่ผ่านมาเป็นการทำตาม
0: กฎหมายของหน่วยงานใครที่ไม่ได้ต้องการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยเขาก็ไปขอไฟได้ขอน้ำก็จบแล้วมันก็ทำให้การอนุมัติอนุญาตนี่มันไม่มีเอกภาพนะครับในเรื่องนี้แล้วมันก็จะมีผลกระทบอย่างที่เราเห็นกันนะครับทำในเรื่องของตัวกลไกที่จะเป็นตัวกันกรองแล้วก็การพิจารณาเห็นชอบอนุญาตการตั้ง data center เนี่ยเป็นการเฉพาะขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้มันมีเอกภาพในการดำเนินการแล้วก็มีการดูในแง่ของผลประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับการมี data center ในช่วงถัดไป
6: สำหรับสถานะของโครงการ data center ในปัจจุบันพบว่ามีโครงการที่เปิดให้บริการแล้วจำนวน35โครงการซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและเป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติจาก BOI เพียง11โครงการมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง49โครงการและมีโครงการที่เอกชนแสดงความสนใจซึ่งอยู่ระหว่างการรอพิจารณาอีก117โครงการปฏิพลสถาพรมมารายงาน
3: ขณะที่กระทรวงพลังงานเตรียมกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่สำหรับประกอบกิจการ Data Center นายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณากำหนดอัตราค่าไฟสำหรับ Data Center เป็นประเภทเฉพาะเพื่อไม่ให้กระทบกับอัตราค่าไฟของประชาชนและผู้ใช้ไฟประเภทอื่นรวมถึงหลักเกณฑ์การขอจองไฟและการมัดจำก่อนจ่ายไฟฟ้าเพื่อนำเงินไปลงทุนปรับโครงข่ายและพัฒนาผลิตพลังงานขึ้นมาทดแทนนอกจากนี้จะพิจารณาเรื่องการสำรองไฟมาตรฐานการใช้แบตเตอรี่หรือน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานสำหรับสำรองไฟต้องไม่ส่งผลกระทบและมีความปลอดภัย
8: ปัจจุบันเนี่ยมีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบ Data Center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟปริมาณมากต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขในการเชื่อมต่อเข้าระบบเพื่อเวลาใช้ไฟปริมาณมากเนี่ยเวลาไฟขึ้นไฟลงเนี่ยไม่กระทบกับเสถียรภาพและความมั่นคงในตัวของระบบโครงข่ายเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นประชาชนเป็นบ้านเรือนนะครับเป็นอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการในบริเวณใกล้เคียง
3: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดทำแดชบอร์ดแสดงสถานะโครงการ Data Center แบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลอำนวยความสะดวกในการกำกับดูแลของภาครัฐนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเปิดเผยว่ากระทรวงดีอีได้นำข้อมูลจากหลายหน่วยงานมาจัดทำแดชบอร์ดที่แสดงผลแบบเรียลไทม์เพื่อรวบรวมข้อมูลทุกส่วนทั้งข้อมูล Data Center ข้อมูลสายส่งไฟฟ้าและข้อมูลผังเมืองเข้าด้วยกันทำให้สามารถเห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนมากขึ้นซึ่งจะทำให้ทุกหน่วยงานสามารถติดตามสถานะของ Data Center ได้อย่างชัดเจนแบบเรียลไทม์ทั้งโครงการที่กำลังจะก่อสร้างโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและโครงการที่เปิดประกอบการแล้วโดยระบบดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ภาครัฐสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันการขยายกิจการ Data Center จะไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชนพร้อมให้ชะลอการจ่ายน้ำจ่ายไฟให้กับโครงการใหม่จนกว่าจะมีการควบคุมอย่างเป็นรูปธรรม
9: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center ในปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบใดๆต่อการให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานทางไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลที่จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาค
10: ท่านเป็นสาวกคนสุดท้ายท่านบอกว่าท่านได้รับเลือก
9: เป็นสาวกคนสุดท้ายให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการท่านได้รับเลือกเป็นสาวกคนสุดท้ายที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการเป็นคนโง่เขลารวมไปถึงกรณีที่บางบริษัทที่ผู้ประกอบการ Data Center บางแห่งได้มีการจัดทำข้อตกลงเบื้องต้นหรือมีการลงนามผูกพันไว้กับทางการไฟฟ้าและการประปาไปแล้วทางหน่วยงานก็พร้อมที่จะดำเนินการชะลอการให้บริการสาธารณูปโภคออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะออกระเบียบและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่ เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
11: ให้กำเนิด
9: และประกาศแก้วค่ะ
11: ให้กำเนิดคริสตชนในองค์พระคริสต์เจ้า
3: ด้านกรุงเทพมหานครสั่งชะลอโครงการ Data Center 3โครงการเพื่อรอนโยบายที่ชัดเจน
11: ให้กำเนิดคริสตชน
3: ในชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครมีโครงการขออนุญาตตั้ง Data Center ทั้งหมด6โครงการขนาด 9-23 เมกะวัตต์โดยโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว3โครงการจะตรวจสอบอย่างเข้มข้นถึงปัญหาและผลกระทบต่อประชาชนเพื่อนำข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการส่วนอีก3โครงการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจะให้ชะลอการพิจารณาออกไปก่อนเพื่อรอนโยบายจากคณะกรรมการที่จะได้ข้อสรุปภายใน1เดือน
11: ที่ต้องห้ามใน
12: วันปัจจุบันมีขออนุญาตทั้งหมด6โครงการและขณะแต่การปฏิบัติถึง23เมกะวัตต์ดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ปี65 66 67
11: โครงจัดเรื่อง
12: การที่เปิดไปแล้วเนี่ยก็จะไปสำรวจอย่างเข้มข้นเลยว่ามีปัญหาตรงไหนมีความเดือดร้อนของประชาชนตรงไหนแล้วเอาเป็นบทเรียนซึ่งจะเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการต่อไปส่วน3โครงการที่ยังไม่ได้อนุมัติขั้นสุดท้ายก็ให้ชะลอแล้วก็ไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นแล้วก็รอนโยบาย
11: จาก
12: คณะกรรมการซึ่งคิดว่าภายใน1เดือนได้จะได้ข้อสรุปครับ
11: โดยทั่วไป
3: ขณะที่กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและดินที่เก็บจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9เพื่อหาสารปนเปื้อนคาดว่าจะทราบผลภายใน7วันนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันระหว่างกรม

0: ทราบผลภายในประมาณ7วันส่วนของสำนักงานเขตห้วยขวางได้มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการดำเนินการกำจัดคราบน้ำมันในระบบท่อระบายน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งพร้อมจัดทำมาตรการป้องกันน้ำมันรั่วไหลลงสู่ระบบระบายน้ำรวมถึงมาตรการป้องกันกลิ่นและไอระเหยจากน้ำมันไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันเช่นกัน
1: แล้วก็
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญคาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได
1: ้และ
2: ชนิดที่ว่าสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมี่สันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกทวิตเตอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐให้มีความคืบหน้าจนสามารถมีข้อสรุปได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการผลักดันภารกิจนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งไทยและสหรัฐร่วมกันในระยะยาวโดยภาพรวมของการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของฝ่ายไทยโดยเห็นว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวทำและแข่งขันได้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังชอบร่วมกันให้ทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายช่วยกันสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของฝ่ายไทยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาในการผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในทุกมิติซึ่งหากการเจรจาได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในท้ายที่สุดจะช่วยให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้พร้อมรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐป้องกันการสูญเสียอาชีพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรตลอดจนรักษารายได้ของประชาชนไทยในภาพรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศปุริมปราศภาภาครายงาน
0: รัฐบาลมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือแก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อดูแลผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาล
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคเอกชนไทยแก่นายทันทหารทูลโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อนำไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาลโดยได้รับการสนับสนุนร่วมกันจากหลายภาคส่วนอาทิอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือชุด PPE สำหรับเจ้าหน้าที่ค้นหาร่างผู้เสียชีวิตหน้ากากอนามัยชนิดพิเศษและผ้าห่มกันหนาวทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานจัดหาเที่ยวบินพิเศษสำหรับขนส่งสิ่งของทางการทูตจำนวน1เที่ยวบินเพื่อลำเลียงสิ่งของและเวชภัณฑ์ดังกล่าวจากประเทศไทยไปยังประเทศเนปาลระหว่างวันที่8ถึง11กันยายนนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนคาดว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นทุกภูมิภาคในระยะนี้จนถึงวันที่8กันยายนส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
4: คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนได้คาดการณ์ในระยะนี้จนถึงวันที่8กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณที่ลาดเชิงเขาน้ำท่วมขังในเขตเมืองและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำได้แก่บึงกาฬนครพนมมุกดาหารอุดรธานีมหาสารคามอำนาจเจริญสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษอุบลราชธานีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีระยอง

0: นทบุรีและตราดประกอบกับความชื้นในดินอิ่มน้ำแล้วจากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาโดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันในช่วง24ชั่วโมงจากฝนตกสะสมคือจังหวัดตราดบริเวณตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่และตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่ขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสดีสำหรับพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำจะได้เติมน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำไว้สำรองใช้ช่วงหน้าแล้งช่วยเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมถึงแหล่งน้ำธรรมชาติและบรรเทาปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ได้แก่ลำปางกำแพงเพชรพิจิตรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมายะโสธรร้อยเอ็ดสกลนครหนองคายหนองบัวลำพูเลยกาญจนบุรีชัยนาทนครสวรรค์ราชบุรีลพบุรีสุพรรณบุรีและอุทัยธานีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันพรุ่งนี้พบกับนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเริ่มเสาร์แรกกับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเด็นการปรับระบบราชการซึ่งเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับรู้ถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบโดยประชาชนสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.เริ่มวันพรุ่งนี้ทางโทรทัศน์ NBT MCOT HD และททบ5และช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์NBT Connect และไทยคู่ฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันอาหารพัฒนาศักยภาพชุมชนยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสร้างรายได้กว่า2ล้านบาทนางธิดาวรรณแสวงการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมกับสถาบันอาหารจัดโครงการการพัฒนาขีดความสามารถของกิจการชุมชนกฟผ.เพื่อสร้างความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารระยะที่2ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนรอบพื้นที่เขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งทั่วประเทศเพื่อให้ชุมชนสามารถก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการแข่งขันได้อย่างแท้จริงโดยได้พัฒนากิจการชุมชน49ชุมชนจาก23จังหวัดทั่วประเทศช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ากว่า2ล้านบาทเพิ่มโอกาสในการเติบโตให้กับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมเท่านี้กฟผ.ยังได้คัดสรรร้านค้าจากวิสาหกิจชุมชนต้นแบบจากชุมชนรอบเขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้ากฟผ.ที่ผ่านการพัฒนาร่วมกับสถาบันอาหารมาร่วมสร้างประสบการณ์ตรงให้ผู้บริโภคได้สัมผัสของดีจากชุมชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยพร้อมเชฟผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่านที่จะมาถ่ายทอดเทคนิคการสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบท้องถิ่นในงานตลาดนัด NG Level Up ของดีชุมชนกฟผ.โดยเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมงานดังกล่าวระหว่างวันที่3ถึง7กันยายนนี้ณชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์วิลล์จังหวัดนนทบุรี
2: จากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้า National Cloud หรือคลาวด์แห่งชาติค่ะปัจจุบันระบบคลาวด์กลางภาครัฐรองรับระบบงานของหน่วยงานรัฐแล้วกว่า 4,000 ระบบและรัฐบาลกำลังยกระดับสู่ National Cloud โดยเน้นการจัดซื้อทรัพยากรคลาวด์แบบรวมศูนย์เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนตั้งเป้าในปี2570ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ30หรือกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานรัฐพัฒนาบริการดิจิทัลให้ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: ฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูสโซเชียลเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รายงานเกี่ยวกับคลังยุทโธปกรณ์ของสหรัฐที่กำลังร่อยหรอลงอย่างมากท่ามกลางการทำสงครามในอิหร่านพร้อมย้ำว่าสหรัฐกำลังเร่งการผลิตและสะสมคลังยุทโธปกรณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อจะนำมาใช้แทนการนำไปขายให้กับประเทศอื่นอย่างไรก็ตามการขายยุทโธปกรณ์ให้แก่พันธมิตรจะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่างบประมาณหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐที่มอบให้แก่ยูเครนและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตในช่วงระหว่างสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนทั้งที่ยุโรปควรเป็นฝ่ายจ่ายเงินในส่วนนั้นพร้อมกล่าวโทษรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนที่มอบความช่วยเหลือเหล่านั้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งสหรัฐต้องการเรียกเก็บงบประมาณส่วนนี้คืนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลแห่งเมียนมาเดินทางถึงเวียดนามแล้วในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นการเริ่มต้นการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศโดยคาดการณ์ว่าประธานาธิบดีมินอองไลจะเข้าพบผู้บริหารของเวียดนามเทลบริษัทด้านโทรคมนาคมและการป้องกันประเทศภายใต้การบริหารงานของกระทรวงกลาโหมเวียดนามรวมถึงเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าวินฟาสซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเวียดนามขณะที่สำนักข่าวของรัฐบาลเมียนมาเปิดเผยว่าประธานาธิบดีมินอองไลจะเข้าพบกับประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามและอาจลงนามข้อตกลงความร่วมมือที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งครอบคลุมด้านการปราบปรามอาชญากรรมและการส่งเสริมการลงทุนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคาม101และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา14นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา21นาฬิกา25นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง4เมตร54เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา6นาฬิกา34นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา16นาฬิกา15นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
4: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
4: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: บทอาจจากประวัติศาสตร์นักบุญมัทธิวบทที่16ข้อที่13ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเขตเมืองซีซาริยาแห่งฟิลิปและตรัสถามบรรดาศิษย์ว่าคนทั้งหลายกล่าวว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นใครเขาทูลตอบว่าบางกล่าวว่าเป็นยอนผู้ทำพิธีล้างบางกล่าวว่าเป็นประกาศกเอลียาบางกล่าวว่าเป็นประกาศกเยเรมีหรือประกาศกองค์ใดองค์หนึ่งพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านล่ะคิดว่าเราเป็นใครซีโมนเปโตรทูลตอบว่าพระองค์คือพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตพระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่าซีโมนบุตรของยอนท่านเป็นสุขเพราะไม่ใช่มนุษย์ที่เปิดเผยให้ท่านรู้แต่พระบิดาเจ้าของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผยเราบอกท่านว่าท่านเป็นศิลาและบนศิลานี้เราจะสร้างพระอาณาจักรของเราประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนาจักรได้เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินนี้จะผูกไว้ในสวรรค์ด้วยทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในแผ่นดินนี้ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยแล้วพระองค์ทรงกำชับบรรดาศิษย์มิให้บอกใครว่าพระองค์คือพระคริสต์เจ้า

จสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทาง

0: าณาจักรของพระองค์ถึงมาแล้วพระเมสสิยาหรือพระผู้ไถ่นั้นมาแล้วเนื่องจากว่าชาวยิวก็มองไม่เห็นก็จึงติดเทียนองค์พระเยซูเจ้าบาดเจ็บเนี่ยไม่ดูทางมาตาเรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์
1: นักบุญมาริอา
0: แต่ที่จริงนั้นพระองค์มาพูดมากกว่านั้นก็คือ
1: เ
0: ป็นพระองค์นั่นแหละที่นำความชื่นชมยินดีมาให้
1: ว
0: ั
1: ฒนธรรมประเพณี
0: ไม่ได้อดอาหาร
1: ชีวิต
0: ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้า
1: เราเอ่ย
0: จะมาถึงวันเสาร
1: ์วัดจันทร์เกลีย
0: งไกรฉลองเนื้อบุญ
1: คุณธรรมนานใจ
0: ขอจันทร์ทะเลสาแห่งกัลกัตตาก
1: รรมการเจ้าหน้าที่มีจรรยาบรรณสมาชิกพร้อมเพียงใจกันยึดมั่นความดีธุรกิจขยายสังคมคายเข้มแข็งร่วมแรงแบ่งปันจัดสรรทุนอารีร่วมคนร่วมคิดอุทิศสามัคคีสร้างสังคมอยู่ดีกินดีมีสันติสุข
0: วันนี้เราอยากจะพูดถึงเรื่องการอดอาหารของชาวยิวนะ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่5ข้อที่33ถึงข้อที่39เวลานั้นมีผู้ทูลพระเยซูเจ้าว่าสิทธิ์ของยอห์นจำศีลอดอาหารและอธิษฐานภาวนาบ่อยๆสิทธิ์ของชาวฟาริสีก็ทำเช่นเดียวกันส่วนสิทธิ์ของท่านกินและดื่มพระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านจะให้ผู้รับเชิญมาในงานแต่งงานจำศีลอดอาหารได้หรือขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่ด้วยแต่จะมีวันหนึ่งที่เจ้าบ่าวถูกแยกจากไปวันนั้นผู้รับเชิญจะจำศีลอดอาหารพระองค์ยังตรัสอุปมาให้เขาฟังอีกว่าไม่มีใครฉีกผ้าจากเสื้อใหม่ไปปะเสื้อเก่าเพราะเสื้อใหม่จะขาดและผ้าจากเสื้อใหม่จะไม่เข้ากับเสื้อเก่าอีกไม่มีใครใส่เหล้าองุ่นใหม่ลงในถุงหนังเก่าเพราะเหล้าใหม่จะทำให้ถุงหนังขาดเหล้าจะรั่วและถุงหนังก็จะเสียแต่ต้องใส่เหล้าใหม่ลงในถุงหนังใหม่ไม่มีใครที่ดื่มเหล้าองุ่นเก่าแล้วอยากดื่มเหล้าใหม่เพราะเขาย่อมกล่าวว่าเหล้าเก่านั้นดีกว่า

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทำความร่วมมือองค์การสาธารณกุศลและ134หน่วยงานบูรณาการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยืนยันการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล2026ถึง2027จะมีการนำเทคโนโลยี VAR มาใช้เฉพาะ5เกมสุดท้ายของฤดูกาลและรอบเพลย์ออฟเท่านั้นต่อไปเป็นรายละเอียด

0: นางนฤมลล้อมทองกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปิดเผยว่าเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจึงร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งวางรากฐานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญสนองพระราชปณิธานเพื่อรักษาศิลปะชั้นสูงของชาติให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นจัดการแสดงโขนอย่างยิ่งใหญ่ต้อสีดาดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ถ่ายทอดเรื่องราวของสีดาสตรีผู้ถือกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์จากปฐมบทแห่งความรักและความงามก่อให้เกิดสงครามมหากาพย์อันยิ่งใหญ่นำเสนอทั้งแง่มุมของความรักการพัดพรากการรอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยผู้สนใจสามารถเตรียมพร้อมสำรองที่นั่งเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านเคาน์เตอร์และช่องทางจำหน่ายของไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขามาริชโยรายงาน
1: ราชบัณฑิตยสภาจัดประชุมวิชาการน้อมรำลึก50ปีการสิ้นพระชนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรพระบิดาแห่งการบัญญัติศัพท์
2: ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุรพงศ์อิสระไกรศีลนายกราชบัณฑิตยสภากล่าวว่าราชบัณฑิตยสภาจัดการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ100ปีภายใต้หัวข้อราชบัณฑิตยสภาปัจจุบันและอนาคตปัญญาคุณธรรมและเทคโนโลยีน้อมนำลึกในวาระ50ปีแห่งการสิ้นพระชนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวยากรณ์กรมหมื่นนราธิปพงศพันธ์พระบิดาแห่งการบัญญัติศัพท์ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาราชบัณฑิตยสภาทำหน้าที่สืบทอดองค์ความรู้ของชาติซึ่งถือเป็นทุนทางปัญญาสำคัญของประเทศการประชุมครั้งนี้จึงเปิดเป็นพื้นที่ทางปัญญาสาธารณะให้ทุกภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อจัดทำข้อเสนอนโยบายสำคัญต่ออนาคตประเทศไทยก่อนรวบรวมเป็นสมุดปกขาวเสนอต่อรัฐบาลพร้อมกล่าวย้ำถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ให้แยกแยะข้อเท็จจริงและคุณธรรมเป็นเข็มทิศกำกับการใช้เทคโนโลยีพร้อมประกาศเจตนารมณ์ก้าวสู่ศตวรรษที่2จากบทบาทผู้รักษาวิชาสู่ผู้นำทางปัญญาสาธารณะสำหรับการประชุมครั้งนี้มีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีร่วมบรรยายพิเศษเรื่องกรุงโรมสถาปัตยกรรมและการวางผังเมืองจากยุคซีซ่าสู่ยุคออกัสตัสและยังมีการเสวนาหัวข้ออื่นๆอาทิการอภิวัตระบบการเมืองไทยธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตการศึกษาและการพัฒนาคนภาษาและวรรณคดีไทย

ู125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนไปกู้ตามจิตอารมณ์สนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

ราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านป้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11

0: ับเพราะว่าโดนใจ
1: ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวการน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุก

จ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดย่านยกของนักย้ายแหลมหรืออกกำลังกายท่าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรักพึ่ง

ภาพและก็นุ่งตัวของงามลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอาลูกน้อยมาขยายเพื่อใหญ่ขึ้นลูกเก่าๆมาเอ็ดไม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพคารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองอีกถูกอันนี้ถูกขนาดถูกคักๆถูกกระดักกระโดถูกใจไม่ง่ายแล้วต้องไปสามแยกทางเข้าตำบ

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวันสุขใจทุกวัน

เราจะรั่วและถุงหนังก็จะเสียแต่ต้องใส่เหล้าใหม่ลงในถุงหนังใหม่ไม่มีใครที่ดื่มเหล้าองุ่นเก่าแล้วอยากดื่มเหล้าใหม่เพราะ

มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพึ่งหรือวานสนวานที่เทบานออกเป็นล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเช็ดขัดยอกบวมพักแห้งหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพร

0: แรงกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้งขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆหูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กิ่งผลิตโดยกรมวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาหิมหาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

นักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์ฮอยอแซ่กอมโบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบล

บทอาจจากพระวรสารคุณมัทธิวบทที่16ข้อที่13ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเขตเมืองซีซาริยา

ขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีก็

้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเน็ตดันมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวการน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้

นี่เป็นแนวเลือดเพื่อเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอตามแยกทางเขาตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก้าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก็เพื่อเล่า

3แยกทั้งเขาตะบุญนาผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครื่องบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเชิญการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนำบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินพาป้ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆลายแบบหลายขนาดราคาที่ปานราคาจากโรงงานเอาลูกน้อยๆมาขยายเพื่อใหญ่ขึ้นเอาลูกเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพพารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าเป็นอุปถัมภ์ออยอแซ่กอมบริเอผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปี

เสื้อพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นผู้แซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมิเกลกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีรวยเงินแต่รวยน้ำใจยากเห็นพอเท่าน้อยแม้เท่าไหร่ม้วนซื่นแจ่มใสจนเมื่อ

คล็ดคัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวทเอ็ดงานยกของนักยางแลนหรือออกกำลังกายท่าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไหวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์สีผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสั่งซื้อทาง Lazada พิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความหมุนสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

มาถึงช่วงของนิทานวันนี้นำเสนอพี่น้องเรื่องนาง12ต่อจากคราวที่แล้วหลังจากที่นางยักษ์สุนทมาลได้ใช้วิธีเดียวกันกับนาง12ก็คือไปงวมง่อยกดปวดอยู่งาไม้ไส้ในสระน้ำนางคอมผู้ทำหน้าที่ตักน้ำไปให้เท้ารถสิบอาบก็มาเห็นคือกันนะครับอ้าวใครหนองามเลิศในต้นไม้ไทรเพิ่นว่าฉันเองไงนี่ไงนี่ไงนี่ดีเพิ่นว่าก่อนหน้าออกมานั่งคอมกันแล่นเข้าไปบอกท้าวรถสิทธิ์ท้าวรถสิทธิ์ก็ออกมาที่เก่านะครับไม่เห็นความงามของนางยักษ์สุดแสนที่จะทนได้ก็เลยเชิญนางยักษ์เข้าไปเป็นชายาองค์ใหม่นางยักษ์ได้โอกาสนะครับลงเลขเสกยันทำเสน่ห์จนพารถสิทธิ์โง่หัวไม่ขึ้นลงหลังกระดกดองหายใจเข้าก็เป็นเธอหายใจออกก็เป็นเธอหายใจครึ่งหนึ่งก็เป็นเธอหายใจนิดก็เป็นเธอหายใจนิดนิดก็เป็นเธอคำบ่ได้ยืนขึ้นบ่ได้นอนขนาดความฝันก็ยังมีแต่ล่ากับล่าเนาะหรือมีแต่ยักกับยังยักสาวนี่คือฤทธิ์ของเสน่ห์นะพี่เขาเนาะมือหนึ่งนางยักษ์แปลงตายเห็นโอกาสเหมาะนะครับล่าก็เลยทำใหม่

นอกนางยักษ์เพิ่นก็บอกว่าโอ้ยมันคิดจ้อยฉันมีหลายพันเล่มเจียนถูกป่ะนางยักษ์กะเอ็ดมาญาติตำติว่าตนเองตั้งท้องพี่น้องเพิ่นบอกพระรถเสียงว่าน้องรู้สึกว่าอยากจะกินของส้มๆของเปรี้ยวๆนะพี่คะเพิ่นว่าสงสัยจะแพ้ท้องอย่างหนักถ้าท้องธรรมดานี่ท้องผู้สาวท้องผู้หญิงถ้าเสียงสูงขึ้นจังหน่อยนะครับเป็นเน้นเสียงเป็นเน้นท้องแสดงว่าท้องยักษ์ท้องใหญ่เพิ่นแพ้ท้องยากนักพี่น้องหาส้มบอกว่าสิเป็นมะขามอ่อนตอนนี้ตำมะขามอ่อนแท้ประเดะสมัยนั้นยังน้อยนุ่มมากขึ้นไปไทยพอได้ขึ้นต้นมะขามแล้วพอหายเนื้อหายนอยันตกดีไปหาใบมะส้มล่มแล้วมาตำใส่เกลือใส่มะเขือกิน

นี่แหละทึกเสน่ห์อย่าแฝดจะให้เขากินได้เนาะเออในโง่โหกับมาเฮือนเก้าได้เนาะแม่งกินากอันนี้ไม่ธรรมดาเนาะขันมันหลงอะไรวะเนาะยักใดอย่างกระไดนะครับเท้ารถสิทธิ์อนุญาตนั่งสนทมานก็เลย

ลาก้นวันนางยักเหมยมือควักตาออกเพียงทางดิ่งและก็นำดวงตาทั้งหมดใส่ห่อให้ยักษ์บริวารที่ปลอมตัวมาเป็นคนรับสายนี่ล่ะเอากลับไปไว้ที่เมืองคดชะปุระนครเมืองของเราพร้อมกับสั่งกำกับให้นางเมลีคอยดูแลรักษาไว้ที่เมืองคดชะปุระนครไปนางทั้ง12ที่ยกหน่วยตาออกมาเลือดจิบจิบเลือดไหลสดสดโอ้ยเจ้าประเมา มันย่ายมีชื่อกันได้นี่เนาะโอ้ยก็เจ็บให้เนาะความเจ็บความปวดพี่น้องชื่อยกหน่วยตาออกมาเอามือยักยกให้เนาะเล็บเล่าก็เหย้าแต่แท้ดำก็ดำที่ดีอยู่แล้วก็ท่าสีเล็บขึ้นว่ะเออจกออกมาแต่ละหน่วยแต่ละหน่วย

นาง12ถึกควักลวยตาออกหมดแล้วเหลือแต่น้องลาคนสุดท้ายตอนนี้สิเฮ็ดแนวใดสิกินสิอยู่แนวใดนางยักษ์สิเอาไปไว้ม่วงใดวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับ

มีใครแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพึ่งหรือวานสงวานที่ไทบานออกไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอดบวมฮักแรงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพึ่งปลานุ่มน้อยก้นผู้ไทยสกัดจากใบพระพึ่งหรือวานสงด้วยน้ำมันหน้าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวียเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลัง

0: นี่คลายแล้วนี่คลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานพิเทบาลออกไปล่นไฟและพันตามมงที่มีอากาศเช็คคัดหยอกบวมพักแรงหรือขลุยคลีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเช็คคัดหยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแขนเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวทเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขัดจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆหูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แมนใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาทิมหาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ที่ท่านโทรหาโบสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีก

ติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวัง

3แยกทั้งเขาจะบุญแล้วผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครื่องบัตรพร้อมทั้งรับเก็บการเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานยุ่งต่างๆเก็บหน้าบัตรใบฑิกาบอกบุญงานกฐินผ้าป้ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาที่ปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพื่อใหญ่ขึ้นลูกเก่าๆมาเอ็ดไม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพค่ารับมือผมได้เลยในราคาเป็นกันเองอีกทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยก

0: คุณกำลังฟังนาโฮเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโฮอำเภอกุชินารจังหวัดสกลนคร

0: NAPU Radio FM 88.25 MHz www.napuradio.com ขอเชิญรับฟัง
1: รายการข่าวค้น
2: คนไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11:00 ถึง 12:00 นก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

วัดสกลนครซึ่งวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดนะครับซึ่งปัจจุบันเขามีการออมทรัพย์มีการให้กู้ยืมแก่สมาชิกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

กิดขึ้นใกล้เคียงบ้านนะครับแต่ว่าเลขสองสามมือที่ผ่านมาบ้านเฮานี่แดดออกก็ได้บ้านเจ้าออกที่บ่มีเอ้ยในทางพุทธศาสนานี่แดดออกอยู่บ่ทางนาล้อมนี่แดดออกอยู่บ่

ยังมีฝนตกหนักบางแห่งก่อนเข้าสู่ช่วงเฝ้าระวังใหญ่ 4-7 กันยายนไทยตอนบนเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับข่าวผมบอกไว้เวนี้ได้ข่าวผมบอกไว้เวนี้ครับวันนี้ยังมีคนยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกตลอดจนภาคใต้อันนี้เป็นเพราะอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางขอให้ประชาชนระวังฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ขณะที่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนภายในคืนเมื่อคืนที่ผ่านมาและก็มีแนวโน้ม

เป็นประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะครับฝากคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาของเรานะครับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ทุกวันคาดการณ์ได้ด้วยเนาะเสด็จออกละใครเนี่ยนำตุลาเซลของเขาเนี่ยจะเฮ็ดงานเนี่ยครับนำเอาโบมี่แล้วโอ้ยเป็นเบียกอ่ะเสด็จโบมี่อีกแบบเมื่อเลยเดี๋ยวอีเดี๋ยวเนาะคือเอาจะจำละเงียงกันไปนะครับนอกจากนั้นแล้วที่นี่เราถึงเรื่องของพายุโซเดลเนาะพายุโซเดลเนี่ยทางจีนกับประกาศ

กของจีนเป็นครั้งที่3เมื่อวานโดยสำนักข่าวซินหัวนะครับรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของมณฑลฟูเจียนทางตะวันออกของจีนที่ยืนยันว่าพายุไต้ฝุ่นโซเดลเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่18ของปีนี้ที่มันโหมเข้ามาที่จีนนะครับคาดว่าเจ้าพายุนี้จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณ

0: ิลไปใส่เนื้อมุมหน่อยคนผู้ไทยก็จะตามติดมาฝากก็ส่งกำลังใจไปถึงพี่น้องในประเทศจีนแล้วก็พี่น้องชาวไทยที่อยู่ประเทศจีนด้วยนะครับพี่น้องครับไปที่อัสนวิหารนครเทวดามีKLท่าแร่เมื่อวานนี้โครงการสัมมนาฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนภาคอีสานครั้งที่14มีครูคำสอนจำนวน209ท่านซึ่งมาจากท่าแร่หนองแสงของเราท่าแร่หนองแสงของเราก็ประกอบไปด้วย4จังหวัดนะครับสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์และมุกดาหารครับนอกจากนั้นก็ยังมาจากสังคมณฑลอุบลราชธานีก็หลายจังหวัดเหมือนกันแล้วก็สังคมณฑลอุดรธานีตลอดจนสังคมณฑลนครราชสีมาทั้งหมด209ท่านเมื่อวานนี้มาวัดติแหครับมาเยี่ยมชมมาดูว่าท่าแร่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรทำไมพี่น้องคริสตชนท่าแร่ถึงมีความเชื่อความศรัทธามากขนาดนี้ว่าจะได้พักกันมากแล้วนะครับมีคุณพ่อชัยเฉลิมสุทธิเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสให้การต้อนรับมีท่านผู้อำนวยการนิทัศเสมอพิทักษ์บรรยายสรุปประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนท่าแร่นะครับเมื่อวานนี้ก็ไปที่วัดท่าแร่หลังจากนั้นในช่วงบ่ายก็มาที่วัดหนองบัวทองนะครับมารับพระคุณการุณที่วัดหนองบัวทองโอกาสครบรอบ800ปีของท่านนักบุญฟรังซิสอาซิซีนั่นเองครับในส่วนของเพจอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงและก็เพจผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพายแห่งแดนมรณะสกีเมื่อวานนี้ก็ได้โพสต์ภาพการแสวง บุญของพระคุณเจ้าอันตนวีระเดชใจเสรีซึ่งพระคุณเจ้าก็ได้รายงานการแสวงบุญผ่านเพจผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสกีว่าได้ไปแสวงบุญไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์แห่งเนมีเมื่อวานนี้นะครับโดยพระคุณเจ้าก็บอกว่าหลังจากที่ได้เข้าพักในบ้านพักของพระอาจารย์ที่ตั้งอยู่บนภูเขาเมื่อวันที่1กันยายนแล้วนะครับคณะพระคุณเจ้าก็ได้เริ่มการฟื้นฟูจิตใจพบปะและพักผ่อนด้วยกันกับบรรดาพระสังฆราชจากทั่วทุกมุมโลกหลายต่อหลายประเทศมารวมตัวกันมารวมองค์กันในกว่า60องค์นะครับซึ่งก็เป็นพระสังฆราชที่ดำเนินชีวิตตามจิตรมของคณะโฟโกราเลหรือโฟโกราเรมาจากหลายประเทศทั่วโลกถือเป็นห่วงเวลาของการวางภารกิจหน้าที่ต่างๆในสังฆมณฑลของแต่ละองค์เอาไว้ในพระหัตถ์ของพระเยซูเจ้าผู้ถูกตรึงกางเขนและก็ได้อธิษฐานภาวนาเพื่อพระสงฆ์นักบวชตลอดจนสัตบุรุษในความดูแลของแต่ละองค์แต่ละพระคุณเจ้าอย่างแท้จริงรวมถึงพระคุณเจ้าอันตนซึ่งไปจากสกลนครท่าแร่มิสังหนองแสงของเราด้วยนะครับอีกทั้งพระคุณเจ้าก็เล่านะครับว่ายังเป็นเวลาให้คณะพระสังฆราชได้พักผ่อนร่วมกันที่ทะเลสาบเนมีทะเลสาบนี้พระคุณเจ้าเล่าว่าเป็นทะเลสาบรูปปล่องภูเขาไฟโบราณตั้งอยู่ในเขตคาสเตลลีโรมานีซึ่งห่างจากกรุงโรมไปทางใต้ประมาณ30กิโลเมตรจากซัมกับจากนาผู้ไปสกลนครเฮานะครับประมาณนี้เนาะนะครับทะเลสาบแห่งนี้พระคุณเจ้าเล่าว่ามีชื่อเสียงระดับโลกครับเป็นพลเรือติยังมีชื่อเสียงระดับโลกเพราะว่าจากการค้นพบซากเรือขนาดยักษ์ในสมัยของจักรพรรดิคาลิกูลาหรือคาลิกูล่าครองราชตั้งแต่ปีคริสตศักราช37ถึง41ครับปีนี้2026ไหลเบิ่งเด้อจากปีแล้วนะครับ2026ลบ37มันจะเป็นเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็ตั้งแต่ตำอิดพุ่นได้หนีเนาะพระคุณเจ้าเล่าว่าถือเป็นงานวิศวกรรมที่ล้ำหน้าล้ำยุคเกินสมัยมีความยาวกว่า70เมตรติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกหรูหรามากเชื่อกันว่าเรือลำนี้ถูกใช้เป็นทั้งพระราชวังลอยน้ำและที่บูชาเทพเจ้าด้วยจากนั้นคณะพระคุณเจ้าก็ได้ไปแสวงบุญที่ไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์แห่งเนมีซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในสักการสถานแห่งพระมหาไถ่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในไม้กางเขนนะครับเป็นรูปของพระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขนซึ่งแกะสลักจากไม้โบราณพระคุณเจ้าเล่าว่าลักษณะพิเศษของไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์แห่งเนมีหากมองจากมุมที่แตกต่างก็จะเห็นใบหน้าของพระเยซูเจ้าเปลี่ยนไปอย่างน่าอัศจรรย์โดยจะเห็นเป็นลักษณะยิ้มเมื่อมองจากด้านล่างสื่อถึงการกลับคืนพระชนม์ชีพ แต่หากมองตรงก็จะเห็นเป็นลักษณะใบหน้าตอนที่กำลังทนทุกข์ทรมานหรือตอนสิ้นพระชนทำให้ได้ข้อคิดว่าพระเยซูเจ้าสอนเราให้อดทนไม่บ่นนอบน้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคด้วยใจยินดีรอยยิ้มของพระเยซูเจ้าขณะตรึงบนไม้กางเขนบอกเราว่าพระองค์ทรงรักเรามนุษย์มากนั่นเองนะครับขอบคุณพระคุณเจ้าอันตนวีระเดชใจสิริยังคงแสวงบุญที่กรุงโรมประเทศอิตาลีนะครับก็ขอคำภาวนาจากพี่น้องคริสเตียนของเราได้ส่งตรงไปยังพระคุณเจ้าเพื่อการแสวงบุญและการเดินทางด้วยความปลอดภัยและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับก็อันนี้นำมาฝาก
1: รู้ไหมทำไมเขาถึงไม่ยอมหย่ากับฉัน
0: เพราะทุกอย่างที่เขามีเขาได้ไปจากฉันนิดนึงกับโป๊ปที่ปลอดภัยของเธอก็เป็นของขวัญคริสต์มาสของเราก่อนที่จะไป
1: เขาไม่ได้รักเธอเลย
0: ครับเมื่อวันที่3กันยายนวันนี้ครับองค์สมเด็จพระสุทธาภาเลโอที่14พระองค์ทรงต้อนรับคณะ
1: พระเศสราชพระสงฆ์คาทอลิก
0: เตรียมบวชเป็นสงฆ์คาทอลิกและครอบครัวจากสถาบันอบรมเตรียมบวชเป็นสงฆ์คาทอลิก2แห่งในอิตาลีได้แก่เมืองมอนเฟต้าและก็เมืองอาเวซ่าที่มาเข้าเฝ้าในวาติกันโอกาสนี้พระองค์ได้ทรงให้ข้อคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับพระเยซูพร้อมอธิบายว่าการเตรียมตัวเป็นสงฆ์คาทอลิกไม่ใช่แค่เรื่องการเรียนหรือระเบียบวินัยแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับพระเยซูเจ้า
1: ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและสุดท้ายก็ออกไปรับใช้ผู้คน
0: ซึ่งเจ้าความสำคัญก็ไม่เป็นจะเป็นเมียเขาได้ยังไงในเรื่องหัวใจการเตรียมบวชเป็นพระสงฆ์คาทอลิกก็คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับพระเยซูการอบรมทุกขั้นตอนในสามเณรลาลัยมีความสำคัญแต่ทั้งหมดจะมีความหมายก็ต่อเมื่อมีรากฐานอยู่บนความสัมพันธ์กับพระเจ้านั่นเองนะครับนอกจากนั้นพระองค์ก็ยังทรงย้ำว่ากระแสเรียกไม่ใช่การแข่งขันไม่มีการจัดอันดับและก็พระเจ้าไม่ได้เลือกเฉพาะคนที่เก่งที่สุดไม่มีใครอยู่บนเส้นทางนี้เพราะตัวเองสมควรได้รับแต่เพราะพระเจ้าทรงเรียกและเลือกด้วยความรักนั่นเองครับเช่นเดียวกันพระองค์ก็ทรงชี้ว่าในโลกที่ทุกอย่างรีบเร่งช่วงเวลาแห่งการอบรมเตรียมบวชเป็นพระสงฆ์คาทอลิกยิ่งมีความสำคัญเพราะคนเราต้องมีเวลาอยู่กับพระเจ้าม
1: ีเวลาไตรตรอง
0: และยอมให้ตัวเองได้รับการอบรมโดยไม่หาทางลัด
1: คริสเตียนรอเด็กคนนี้มัน
0: ไม่ใช่การเลื่อนพันธกิจอย่ามาแตะต้องเสร็จนะเป็นสิ่งที่เตรียมเราให้พร้อมสำหรับพันธกิจนะครับอันนี้
1: ถ้าจะไม่ให้เขาสักกี่คนก็ได้เด็กเวรในห้องมันไม่ควรได้เกิดได้ซ้ำ
2: แกคิดว่ามีลูกแล้วคริสเตียนจะรับยังไง
0: ในช่วงท้ายพระองค์ทรงเตือนว่าการอยู่กับพระเยซูไม่ได้หมายถึงการหลบอยู่บนภูเขาอย่างเดียวรอสุดท้าย
1: แกก็จะอยากกันอยู่แล้ว
0: คาทอลิกแต่ที่ต่อไปก็ไม่มีพ่อจะช่วยกับจัดปัญหาให้ครอบครัวที่กำลังดิ้นรนไปหาเยาวชนที่ต้องออกจากบ้านไปหางาน
1: มาทำลายบรรยากาศของฉัน
0: ที่อยู่ลำพังคนที่ถูกสังคมมองข้ามและคนที่สูญเสียความหมายของชีวิตนั่นคือส่งคาทอลิกต้องไป
2: นั่นก็เป็นลงนรกซะ
0: ต้องพาพวกเขาลงจากภูเขานั่นเองนะครับขอบคุณข้อมูลจากโคฟมีขอบครับคุณลุงคุณตาคุณยายคุณอาครับสมุนไพรพับเลนกรานุ่มนะคนไทยม
2: ี
0: ทั้งชนิดครีมขนาด30กรัมราคา50บาทนะครับชนิดน้ำแบบสเปรย์และแบบลูกกลิ้งราคา120บาทขนาด30มิลลิกรัม
1: ดูสิทุกคน
0: นะครับอันนี้ก็
1: แดงเล่นใหญ่จนสลบไปแล้ว
0: ยำ
1: ถ้ายอดแล้วถึง1ล้านเมื่อไหร่
0: บีบนวด
1: ฉันจะโชว์อะไรที่น่าตื่นเต้นคนนี้ให้ดู
0: นวดฉัน
1: จะเล่นบททายาทตระกูลซินแคลร์อีกไหม
0: นะครับ
1: ตีวัตรกูลนี่มีแบ็คเป็นทหารขอบคุณเธอกับลูกตะกรวดดีสินะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเธอก็ได้รู้ว่ารสชาติของลูกปืนเป็นยังไงนี่จะปากดีอีกเหรอไซมอนจับมันไว
3: ้ครับหนึ่งหรือใครเราห้องว่าวันสน
1: ขอบคุณฉันนะที่ช่วยให้แกท่าแท้ของเขาหัวตัวเองที่รักษาไว้มีได้ดีหน้ามันทองอีก

0: ทยาคุณมาแล้วเหรอ
1: มีตอนกับลังดีผมที่ผมสนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาเป็นหอดมือนี้ในระหว่างรักษาพ่อกะหาหมอที่บ้านเขา
0: ถึงไม่ยอมหย่ากับฉัน
1: ผมก็เลยถามว่า
0: อันนี้เขามาฆ่า
1: อันนี้มันหยั่ง
0: นาฬิกาของเขาเป็นของเธอก็เป็นของขวัญคริสต์มาส
1: เวลาอยู่กับปู่เรา
0: เขาไม่ได้รักเธอเลย
1: ผมไปถามเราเขาปู่ผมสิหูจักสมุนไพรหลายอย่างเล่ากับเราให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติเท่านั้นอันนั้นมีคุณสมบัติเท่านี้มาปีนี้ผมไปศึกษาเรื่องวานพับพึ่งบ้านเฮาหัวหัววานสนวานทีเวลาแขนขลุ่ยขาขลุ่ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดทัดยอกต่างๆลายคนก็ไปตัดใบมันเอามันลดไฟร้อนแล้วก็เอามาคุ้มหรือประคบมองเจ็บมองนั้น
2: ถ้าจะติดด้วย
1: เศร้าเจ็บไปโดยบ่รู้ตัวแต่บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์สีผม
3: เขาเดี๋ยวนี
1: ้หลังจากล่องใสมาหลายเถื
0: ่อ
1: และก
0: ็
1: แจ้งให้หลายคนไปล่องใสเบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไข
0: ว่า
1: ปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดขนและกะบีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าว
3: หรอก
1: มันจะไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บม
0: ี
1: อาการเจ็บตุ๊กตุ๊ก
0: ถ้าคริสเตียนรับ
1: ซีดขนและกะบีบนวดเบาๆอีกซ่องเพื่อกับพ่อครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่านเดียวครับ
2: ไม่รู้เลยว่าต้องทนกับ
1: ล
2: ื่นขั้นของนี้
1: เรื่องว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเรื่องแมงงอดตอด
2: ความร่วมมือ
1: แมงงอดตอดผมแล้วล่องไซมาแล้วจังหวะใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรา
0: ห
1: น
0: ุ่
1: มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาทาเบิ้งเอามาสีดพ้นพี่น้องไปเอามาลองเบิ้งครับ
0: สนับ
1: สนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
4: หรือสิสั่งซื้อท่านราษฎาพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ
0: ผู้หญิงอย่างแกอย่าหวังว่าจะได้ก้าวเข้ามาอยู่ในตระกูลทอนยิ่งแก่แกพูดว่าอะไรนะคิดว่าตัวเองเป็นแม่คริสเตียนหรือไงถ้าคริสเตียนเป็นลูกของท่านจริงๆท่านน่าจะรู้ว่าผลที่ตามมาเป็นยังไง

0: ทำไมถึงจะไม่กล้าล่ะคิดว่าถ้าถ่ายเอ็มให้ถึงกับกฎหมายเขาได้ฆ่ายังแกมีแต่ตะโกนเพราะจะได้ของคริสเตียนพวกคุณโดนย่างแล้วเอาไปให้หมาดิหยุดนะ
1: หัวผมเจ็บมองได้ก็ใช้ครีม

0: เลยเพื่อสองเพื่อกับใครหมดกันตุ้มขันเท่าน
1: ี้ชื่อ
0: แหวน
1: เธอทำบ้าอะไรวะเนี่ย
0: โอ้วันสอง

0: คอมพิวเตอร์แก่ไม่มีความหมายอะไรกับเขาเลย
1: ชื่อเสียงที่ฉันสั่งสมมานานหลายปีกำลังจะพังพินาศเพราะอีบ้านั้นอย่าไปหลงเชื่อนี่เป็นการจัดฉากของไอ้บ้านั่นเธอมีประวัติป่วยทางจิตอย่างรุนแรงท่านประธานรักภรรยามากไม่มีทางนอกใจเด็ดขาดดูแอดลุมนี่สิมาปกป้องผู้ชายเฮงซวย

0: เที่ยงดูไม่ใช่หรอกแล้วกลับมาแอลเอทำไมเราเข้ามาจะไปรับภายใน10นาที
1: ครับคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับเรื่องของข้าวที่นำมาฝากวันนี้ก
2: ็
1: มาที่สกลนครของเราม
2: ี
1: สกลนครของเรา
2: คดีหยาของเซเรน่าชนะขาดลอย
1: มหกรรมความสำเร็จพัฒนาคุณภาพชีวิตโชว์ผลงาน18อำเภอมุ่งสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน
3: จ
1: ะ
3: ตัดสัญญาณเลยไหม
4: ยิ่งเยอะยิ่งดีวันนี้คนทั้งโลกจะได้รู้ว่าคนที่คริสเตียนถอนรักถึงใครค่อยดูว่ามันจะยังก่อเข้าไม่ปล่อยอีกไหม
1: แลกเปลี่ยน
4: แกคิดว่าเซเรน่าเป็นคนที่ไม่อยากยากเธอเป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จที่มีไม่กี่คนในโลกคริสเตียนเทียบเธอไม่ติดเลยด้วยซ้ำ
1: เมื่อวานนี้นะครับเวลา 10:00 น.
4: แกจะไม่มีวันได้เข้ามาในตระกูลทอด
1: สกุลโรงแรมสกุลแกรนด์ฮาเล
4: ทคิดว่าตัวเองเป็นใครกันจังหวัดสกุลจะคบกับผู้หญิงต้องขออนุญาตแม่ยายก่อนหรือไง
1: เถียรวัลย์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร
4: งั้นก็ตั้งใจฟังให้ดีนะ
1: มหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4: คือแม่ของคริสเตียน
1: โดยม
4: ี
1: นาย
4: สุ
1: อาซองทุมมินพัฒนาการจังหวัดสกลนครและก็มีคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนบุคลากรภาครัฐภาคเอกชน
4: เรีย
1: นศ
4: ึ
1: กษาสื่อมวลชนผู้แทนเครือข่ายกลุ่มองค์กรและประชาชนเข้าร่วมเมื่อวานนี้นะครับสื่อทางพัฒนาการจังหวัดสกลนครกับว่าสกลนครของเราขับเคลื่อนโครงการสร้างสัมมาชีพทุกคนตามหลัก
4: คริสเตียนทอนเป็นผู้ชายแห่งสวยแต่สิ่งเดียวที่เขาแคร์คือสุขภาพของแม่ถ้าเขารู้ว่าเธอแต่ต้องท่านคิดว่าพวกเธอจะไปกันหรอไม่นะเป็นไปไม่ได้
1: สร้างความ
3: จะให้ทีมแพทย์ของภัตตาคารบริการให้คุ้มครอง
1: สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อให้ครอบครัว
3: เล็กซี่ขอโทษท่านเดี๋ยวนี้เราจะม
1: ี
3: เร
1: ื่อง
3: ก
1: ับ
3: แม่ของคริสเตียนได
1: ้พี่ชายก็พูดถึงมิสวันตนเองได้
3: ขอโทษคำเดียว
1: ที่
3: จ
1: บไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจนั่นเองครับโดยทางพัฒนาการจังหวัดกระบอกว่ามีการส่งเสริมอาชีพแก่ครัวเรือนในปีนี้ที่ประสบปัญหาด้านรายได
4: ้
1: รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจาก
4: แล้วนะแม่ของคริสเตียนอยู่ต่างประเทศทั้งปีไม่มีทางมาอยู่ที่นี
1: ่
4: และเขาไม่สั่งเขาแถวแก้วละ10 ดอลลาร์แน่นอน
1: เขาร
4: ับ
1: การฝึกอาชีพโดยเน้นการ
4: ฝึกบ้างไหมว่าเธอเพิ่งตบแม่แท้ๆของเขาไปนะ
1: คิดว่าเขาจะยังปกป้องเธออีกเหรอ
3: นั่งซาลาเบลคิดว่าผู้ชายในการจัดพิธีการมาที่นี่และพวกเราจะไม่รู้เหรอ
1: การแสดงผลงานก็คืออาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนผู้ผลิต
4: ละครนำหน้าที่สี่ห้าที่ผู้หญิงเขียนบทแบบนี้ไม่ได้เลยตอนที่ทำเป็นตระกูลซิงแคร์ตอนนี้ได้บทแม่กับมันล่ะดูเสื้อผ้าราคาทุกที่ยิ่งแก่นิสัยดีถ้าเป็นแม่ซีโอฉันก็เป็นแม่ประธานาธิบดีแล้ว
1: ผลสำเร็จจากทั้ง18อำเภอในจังหวัดสกลนครเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานและถ่ายทอดประสบการณ์ที่สามารถ
4: ของแบบ
1: นำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นได้
4: อิจฉาเหรอรู้ไหมทำไมเขาถึงไม่ยอมหย่ากับฉัน
1: เพราะทุกอย่างที่เขามีเขาได้ไปจากฉัน
4: นาฬิกาบนข้อมือของเธอก็เป็นของขวัญคริสต์มาสของฉันเขาไม่ได้รักเธอเลย
1: เป็นแนวทางในการสำคัญในการสร้างความเข้มแข็ง
4: ครอบครัวคริสเตียนสร้างตัวขึ้นมาเองเขาสร้างทุกอย่างในตัวเองเขากำล
1: ัง
4: จะเซ็นสัญญากับแบทวูดกรุ๊ปแล้วแกจะยิ่งต่ำต้อยกว่าเขา
1: เพื่อให้ประชาชนมีความสามารถในการประกอบอาชีพและนำดำเนินชีวิตได้อย่างพึ่งพาตนเองสอดคล้องกับเป้าหมายคนสกลนคร
2: ติดต่อ
1: ร
2: อ
1: ดพอเพียงยั่งยืน
2: กับฝ่ายกฎหมาย
1: ซึ่งกิจกรรมในมือวาน
2: หรือเอกสารอย่าง
1: ที
2: ่
1: สำคัญในการเผยแพร่ผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อขยายผลแนวทางที่ประสบความสำเร็จไปสู่ครัวเรือนและชุมชนในวงกว้างอันจะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงด้าน
4: ที่คริสเตียนประสบความสำเร็จเขาบอกฉันเองว่าเขาเรื่องเกียรติแก่ปฏ
1: ิบั
4: ติ
1: ผู
4: ้ชายยังไม่เป็นจะเป็นเมียเขาได้ยังไง
1: เป็นข่าวความเคลื่อนไหวในสกลนครของเรา
4: ฉันจะไม่ยอมให้แกแต่ต้องเธออีแก่สารเลวยังไม่พออีกเหรอ
1: ที่ประสบความสำเร็จในการอาชีพนะครับ
4: มันก็แค่มาที่ได้แต่เฮาครับคิดให้ดีๆว่าจะอยู่ข้างใคร
1: หายากในเรื่องอีเมลที่คนประสบความสำเร็จ
3: จากการที่พาตัวเองจะต้อง
1: ไปถ่ายทอดเป็นเราให้เขาฟังและก็จะได้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและการประกอบธุรกิจใน
5: สินค้าเดียวกัน19 บาท
1: เช่นเดียวกันตัวประชอมเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวันก่อน2 กันยายนเนาะก็ไปลงพื้นที่ตามโครงการการสร้างทางหลวงหมายเลข2218วาริชภูมิไปขุดบากนะครับใช้งบกว่า399 ล้านบาทซึ่งก็มีน นายเปรมจิต
6: ช็อกนครพนมผู้อำนวยการสำนักงานปปชเป็นที่ตั้งบริษัทถึง7แห่ง
1: ได้มอบหมายให้ก
6: ลุ่มงานป้องกันตมนครพนมและฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบด่วนหลังพบความผิดปกติในการจดทะเบียนบริษัทหลายแห่งโดยใช้ที่อยู่บ้านชาวบ้านเป็นสำนักงานแต่เมื่อตรวจสถานที่จริงกลับพบว่าเป็นบ้านพักอาศัยและไม่พบการประกอบกิจการตามที่แจ้งไว
1: ้
6: ที่สำคัญเจ้าของบ้านบางรายยืนยันชัดว่าไม่เคยอนุญาตไม่รู้จักบุคคลต่างชาติและไม่เคยมีบริษัทเข้ามาใช้สถานที
1: ่
6: เจ้าหน้าที่เร่งขยายผลตรวจสอบกรรมการผู้ถือหุ้นเอกสารการจดทะเบียนรวมถึงประวัติการเดินทางของบุคคลต่างชาติขณะนี้เตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องชี้แจงภายใน15วันหากพบการแจ้งข้อมูลเท็จใช้เอกสารโดยมิชอบหรือฝ่าฝืนกฎหมายเตรียมดำเนินคดีทันทีส่วนเจ้าของบ้านรีบเช็คเลยครับบ้านของคุณถูกนำไปจดทะเบียนบริษัทโดยไม่รู้ตัวหรือไม
1: ่การเจ้าหน้าที่
6: นครพนมข่าวเด่นรายงาน
1: ได้เน้นย้ำการตรวจสอบมาตรฐาน
6: นครพนมบ้านชาวบ้านโผล่เป็นที่ตั้งบริษัทถึง7แห่ง
1: การควบ
6: พาณิชย์ผนึกกำลังตม.นครพนมและฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบด่วนหลังพบความผิดปกติในการจดทะเบียนบริษัทหลายแห่งโดยใช้ที่อยู่บ้านชาวบ้านเป็นสำนักงานแต
1: ่
6: เมื่อตรวจสถานที่จริงกลับพบว่าเป็นบ้านพักอาศัยและไม่พบการประกอบกิจการตามที่แจ้งไว
1: ้
6: ที่สำคัญเจ้าของบ้านบางรายยืนยันชัดว่าไม่เคยอนุญาตไม่รู้จักบุคคลต่างชาติและไม่เคยมีบริษัทเข้ามาใช้สถานที
1: ่
6: เจ้าหน้าที่เร่งขยายผลตรวจสอบกรรมการผู้ถือหุ้นเอกสารการจดทะเบียนรวมถึงประวัติการเดินทางของบุคคลต่างชาติขณะนี้เตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องชี้แจงภายใน15วัน
1: มาที่เพจของผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณนครครับเพจรานิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณนครแฮชแท็กก็ผู้ว่ารานิดาไม่ทิ้งประชาชนแม้อยู่นอกเขตรับผิดชอบส่วนรัฐประธานการรับจับมือเอกชนลงพื้นที
3: ่
1: ซ่อมถนนสายบ้านนาแกไปบ้านกกกอกโดยไม่ใช้งบราชการนะครับความคืบหน้ากรณีข้อร้องเรียนถนนเลียบคลองชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อบริเวณสายบ้านนาแกหมู่ที
7: ่4ตำ
1: บลดงมะไฟไปยังบ้านกกกอกตำบลงิ้วดอนอำเภอเมืองสุพรรณนครจากการไปตรวจสอบก่อนหน้านี้ก็พบว่าไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลสินทรัพย์ของกรมชลประทานนั่นนะครับล่าสุด
7: เมื่อ
1: วาน น
7: ี้ครับ
1: 3กันยายนนางรณิดา
7: เสียงแมลงวันมาจากไหนน่ารำคาญจริ ง
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณนครก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักโดยสั่งการให้ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณนครมอบหมายท้องถิ่นอำเภอเมืองสุพรรณนครประสานร่วมมือกับอบต.ดงมะไฟโดยโครงการชลประทานสกลนครเพื่อเร่งหาทาง
7: กู้ตรงคุณไม่เป็นไรใช่ไหม
1: ร้อนทันที
7: ฉันไม่เป็นไร
1: บูรณาการร่วมกัน
7: สาวน้อยขอบคุณที่ช่วยฉันเมื่อกี้
1: สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา
7: ฉันเห็นเธออยู่ที่นี่มาหลายวันแล้ว
1: เร่งด่วน
7: มีเรื่องอะไร
1: ทาง
7: หรือเปล่
1: าจะไม่ใช่พื้นที่ความรับผิดชอบของกรมชลประทาน
7: เขาชื่อหลินจิสุ
1: โครงการชลประทาน
7: ทำงานที่แผนกของ
1: พร้อมขานรับนโยบาย
7: เดี๋ยวก่อนเธอบอกว่ามหา
1: โดยเตรียมบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนนำเครื่องจักร
7: เรียกเขาออกมาได้ไหม
1: เข้าดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงถนนในช่วงหน้าฝน
7: เรื่องนี้เราไม่สะดวกพูดที่หน้าประตู
1: ทิ้งช่วง
7: ขอร้องหลักฉันไม่มีทางเลือกแล้วจริ
1: งๆ
7: ฉันต้องพบเขา
1: แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย
7: กู้ตรงหลินจืดสมิ
1: งระยะยาว
7: กระดูกสันหลัง
1: ระยะยาว
7: ใน
1: ผู้ว่าราชการ
7: และยังเป็นลูกเขยในอนาคตของคุณ
1: ก็สั่งการให้ท้องถิ่นจังหวัดประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเร่งรัดแก้ไขปัญหา
7: เนี่เป็นเรื่องที่ทั้งบริษัทประกัน
1: ชาวบ้าน
7: เป็นไปไม่ได้หลินจืดสมิงเป็นแฟนฉัน
1: นะครับอันนี้ก็เป็นข่าว
7: เราอยู่ด้วยกันมา10ปีแล้วเป็นเพื่อนเล่นตั้งแต่เด็กสาวน้อยเธอแน่ใจว่าไม่ได้จำผิด
1: บ้าน
7: คนชื่อเดียวกันมีเยอะนะ
1: บ้านนาแกบ้านนาแก
7: ดูนี่สินี่คือ
1: ห
7: นึ่งจิตสม
1: ไปยังบ้านกกอก
7: นี่คือรูปที่เราถ่ายที่บ้านเกิด
1: เขาก็ส่งเรื่องไปทาง
7: แน่นอนว่าเป็น
1: จังหวัดสกลนคร
7: เขาบอกฉันด้วยปากของเขาเอง
1: ศูนย์ดำ
7: รงให้เขาตั้งตัวในเมืองได
1: ้ปูวาก็ออก
7: แล้วจะกลับมาหาฉันที่หมู่บ้าน
1: เป็นบ่อยัง
7: ทำไมถึงไปมั่นกับคุณได้
1: ยังไงบ้าง
7: เขามาทำงานที่บริษัท3ปี
1: รับไป
7: ไม่เคยบอกว่ามีแฟนที่บ้านเกิดกู้ตรงขอให้คุณช่วยติดต่อเขาให้หน่อย
1: เพื่อเร่งประสาน
7: ฉันต้องถามให้รู้เรื่องต่อหน้า
1: ต่อไปมาทางทีในธนาคาร
7: โอเคฉันจะโทรหา
1: ทางนาภู
7: ฉันก็อยากฟังว่าเขาจะพูดว่าอะไร
1: ไปบ้านคือน้อย
7: ชื่อเสวียนคุณมีสายตาดีจริง
1: ๆเป็นลุมเป็น
7: งาน
1: แบ
7: บนี้แม่ฉันต้องชมแน
1: ่
7: ถ้าไม่ดีกับคุณจะดีกับใคร
1: ไม่ใช่ปีนี้
7: เดือนหน้าค
1: ุ
7: ณก็จะเป็นภรรยาของผมแล้ว
1: น้องพื้นน้อย
7: แค่คุณชอบเท่าไหร่ก็ยอมจ่าย
1: จากนู่นม
7: าคุณห้ามเปลี่ยนใจนะได้แต่งานกับคุณคือโชคดีที่สุด
1: นาภูแล้ว
7: ผมจะเปลี่ยนใจอะไรล่ะ
1: ก่อนจะเข้าเขตตอนรอดระยะทางของลาดซีเมนต์กันเมื่อไร
7: ลิ้นจือสมิง
1: เหล
7: ือ
1: แต่หมู่11เท่านั้นที่ยัง
7: ไม่ลาก
1: ำลัง
7: พันธุ์เยเวเดินดูเครื่องประดับ
1: ซีเมนต์ยังไม่เป็น
7: มีอะไร
1: ถนนโลกประจันอยู่
7: กลับบริษัท
1: รถใหญ่กันเลยตลอดได้ล่ะไม่มีโรงงานเนาะ
7: ได้ครับผมจะรีบไป
1: ว่า มันเป็นเพราะอะไรที่ไม่ได้รับการดูแลมาโดยตลอดผ
7: มต้องกลับไปก่อนเกิดอะไรขึ้นคุณน่าสิทธิ์มากให้ฉันไปส่งคุณใหม
1: ่มันเกินความ
7: ไม่ต้องคุณกลับบ้านก่อน
1: ของผมนะครับ
7: ผมจัดการเสร็จแล้วจะกลับมาหาคุณไม่มีอะไรจริงๆคุณไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงแค่เรื่องเล็กน้อย
1: มีความสามารถมากขนาดนั้นเด้เออผมเป็นชาวบ้านธรรมดา
7: ผู้ตรงคุณเรียกผมมีการจัดการโครงการใหม่
1: ลำลองสองฝั่งถนนใหญ่นี่ก็
7: มันคุณรู้จักไหม
1: ที่ต้องดูแลต้องรับผิดชอบและตนเองก็เดือดร้อนด้วย
7: ผู้ตรงที่ยอมฟังฉัน
1: ทางนั้นนี่
7: ผมดูคุณก็ไม่ใช่คนที่ชอบก่อเรื่อง
1: ผมเลยบอกความจริงกับผม
7: คุณก็เลยไม่ได้รับความสัมพันธ์อะไรกันแน
1: ่แต่ก็ประสานไปแล้ว
7: พวกเราเป็นเพื่อนเล่นตั้งแต่
1: บางส่วน
7: อยู่ด้วยกันมาสิบปีแล้ว
1: ครับครับครับครับ
7: สิบปีเขาไม่เคยพูดถึงเลยหลังจากเขาเข้ามาในเมืองก็เปลี่ยนไป
1: แต่ว่า
7: ไม่อยากพูดถึงเรื่องบ้านเก่า
1: ฝาก
7: ค่อยๆก็ไม่ค่อยตอบข้อความฉันแล้ว
1: ทางด้าน
7: แล้วที่เธอมาครั้งนี้จากที่ไกลๆ
1: ผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่
7: จริงๆแล้วเพราะเรื่องอะไร
1: ทำประชาคม
7: เป็นเรื่องช่วยชีวิต
1: และก็ส่ง
7: ฉันไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว
1: หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไปเพื่อแก้ปัญหา
7: ถ้าเขาทำผิดจริง
1: ๆแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลย
7: ฉันจะไม่ยืนดูเฉยๆ
1: ก็จะขี่เป็นโลกพระจันทร์อย่าง
7: นี้คุณยินดีช่วยฉัน
1: ถ้ามีใครสักคนส่งเรื่อง
7: ฉันทนเห็นความถูกรังแกไม่ได้ที่สุด
1: มันจะได้แก้ไขได้ไวแน่ๆผมว่า
7: ฉันกับหลินจือเสวียนมาจากหมู่บ้านเดียวกัน
1: เพราะว่าผู้ว่าคนน
7: ี้ปีนั้นสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยกัน
1: มาที่เพจ
7: ท่านมหาวิทยาลัยทั้งคู่
1: ว่ารณิดาเหมือนกัน
7: แล้วทำไมเธอถึงไม่ได้ไป
1: ซึ่งก็เดินหน้า
7: บ้านไม่ดีพอที่จะส่ง
1: ยาเสพติดประจำวันที่3กันยายนเมื่อวานนี
7: ้ฉันคิดว่าเขาฉลาดกว่าฉัน
1: เมื่อวานนี้นะครับผลการปฏิบัติการฝ่ายปกครองทางเพจก็ได้
7: แล้วเราจะได้ใช้ชีวิตดีด้วยกัน
1: ข้อม
7: ู
1: ลว่าได้จับกลุ่ม27คดีมีผู้ต้องหา28รายเฉพาะเมื่อวานนี้มีของกลางยาบ้ารวม252เม็ด
7: อะไรก็ทำมาหมด
1: 1กล่ำนะครับ
7: ทุกเดือนพอได้เงินมา
1: ในเขตอำเภอเมืองสกลนครมี2คดีผู้ต้องหา2ราย
7: ที่เหลือจะเป็นของต
1: ัวเองสว่างแดนดิน4คดีผู้ต้องหา4รายยาบ้า250เม
7: ็ดแล้วสายตาก็สุดขึ้น
1: นิคม1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า6เม็ดวาริชภูมิ2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า2เม็ดมีไอ1กล่ำ
7: แม้แต่ข่าวสารแล้ว
1: อากาศอำนวยมี2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า19เม็ด
7: ต้องการเงินหมื่น
1: บ
7: าทเพื่อผ่าตัด
1: อำเภอบ้านม่วง1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า
7: 9
1: เม
7: ็
1: ดส่วนอำเภอบางโคล1คดีผู้ต้องหา1ราย
7: ฉันขอร้องเขาอย่างนอบน้อม
1: กล้า3คดีผู้ต้องหา3ราย
7: เพื่อรักษาข้อฉัน
1: คดีผู้ต้องหา5ราย
7: เขาบอกว่าเขาไม่มีเง
1: ินโบนาแก้ว
7: เขาบอกว่าบริษัทมีการประกวดออกแบบ
1: 4รายส่วนที่เตางอย1คดีผู้ต้องหา1ราย
7: ช่วยเขาวาดแบบออกแบบสัก
1: 1คดีผู้ต้องหา
7: พอได้รางวัลแล้วจะคืนเงินให้ฉัน
1: ผลการปฏิบัติงานของตำรวจและก็ตำรวจตระเวนชายแดน
7: ฉันอดทนทำงานครึ่งเดือน
1: เมื่อวานนี้ก็จับกลุ่มได้19คดีผู้ต้องหา19ราย
7: แล้วเขาก็
1: วางยาบ้า 232,380
7: สาวน้อยการออกแบบและโครงสร้างเครื่องประดับไม่ใช
1: ่
7: แค่ขีด 2-3 เส้นก็เสร็จได
1: ้รณีดา
7: คุณไม่ได้เรียนอย่างมืออาชีพ
1: ผู้ว่าราชการ
7: จะเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้ยังไง
1: นะครับ
7: ฉันออกจากโรงเรียนแล้ว
1: ทาง
7: แต่ไม่เคยหยุดเรียนรู้
1: มาณโอกาสนี้
7: ทำงานไปด้วยเรียนออกแบบเครื่องประดับด้วยตัวเอง
1: ของสกลนคร
7: ซื้ออัญมณีไม่ไหวก็ไปเก็บ
1: ว
7: ันที่ริมแม่น้ำ
1: ก็มีรายงาน
7: เก็บลวดทองแดงมาลองทำเอง
1: เพจของท่านผู้
7: ทำไมถึงต้องเรียน
1: เรื่องของการจับกุมมาโดยตลอด
7: ฉันคิดว่าเขาทำงานนี้ในมือ
1: แล้วเพื่อจะได้ไม่
7: ฉันเรียนรู้เพิ่มอีกหน่อย
1: พี่น้อง
7: ต่อไปถึงจะแต่งงานกับเขาก
1: ็
7: จะไม่ถึงกับไม่รู้อะไรเลยจนเป็นภาระเขาคนที่เรียนมาโดยตรงตั้งหลายคนยังไม่มีความมุ่งมั่นเท่าคุณ
1: ยังไม่ถึง 6,000 คน
7: แต่พยายามแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์
1: นะครับก็ขอบพระคุณ
7: เขาแค่อยากได้การเสียสละของฉัน
1: และกดไลค์กดแชร์
7: ไม่อยากได้ตัวฉัน
1: นครพนมวันนั้น5อำเภอ5ถิ่นขับเคลื่อน5ด้านเสาหลัก
7: กลับลงข้าวกับน้ำค้างอย่างเช้า
1: ทางถนน
7: คุณพูดว่าอะไรนะ
1: ท่องเที่ยวอย่าง
7: แบบนั้นคุณเป็นคนวาดเองหรือ
1: นครพนม
7: แรงบันดาลใจและแนวคิดทั้งหมด
1: เรื่อง
7: ฉันค่อยๆคิดขึ้นมาเองอ
1: ำเภอ5ถิ่นขับเคลื่อน
8: ใช่เขาแมน
7: ชุดโดยมีแผนแม่บทเป็นสินค้าหลักของกลุ่มเราเมื่อเดือนที่แล้ว
1: ค
7: ว้ารางวัลทองคำของ
1: อ
7: ุตสาหกรรม
1: บริหารการจัดการ
7: แต่เขาบอกฉันว่าโบนัสมีแค่หนึ่ง
1: สภาพแวดล้อมด้าน
7: เขาหลอกคุณหลอกคุณอย่าง
1: จ
7: ุด
1: ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนและด้านการตอบ
7: จุดที่คุณอยากช่วยพ่ออ
1: ันนี้จะต้องมีความชัดเจนทั้งก่อนเกิดเหตุ
7: ฟังให้ดีนะ
1: และหลังเกิดเหต
7: ุโบนัสของแผนนี้ไม่ใช่หนึ่ง
1: เชิงการป้องกันและการลด
7: อุบัติ
1: เหตุต่างๆต้องมีหน่วยงานราชการต่างๆ
7: เมื่อครึ่งเดือนก่อนก็จัดเต็มจำนวนแล้ว
1: ป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน
7: เข้าบัญชีของเขา
1: จะช่วยลดอุบัติเหตุได้
7: อัน
1: นี้
7: เขามี 100,000
1: เตรียมงาน
7: บอกฉันว่าไม่มีเงิน
1: โดย
7: มองดูพ่อฉันนอนอยู่ในโรงพยาบาล
1: ปลอดภัยทางถนนโดยว่าที่ร้อยตรี
7: งานของฉันได้รับรางวัล
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
7: ฉันได้ดึง
1: ในบุรณาการ
7: บันทึกของบริษัทออกมาแล้ว
1: เมื่อวานนี้
7: เวลาแก้ไขร่างแรกทั้งหมดตรวจสอบได
1: ้มีข่าวนะครับ
7: ฉันไม่กล้าเชื่อจริง
1: หญิงวัย56
7: จะโหดร้ายได้ถึงขนาดนี
1: ้องค์ลงตะโกนลั่นสำนักสงฆ์บอกว่าย้ายหินโบราณ
7: มีโครงการใหม่หรือเปล่าคะ
1: ขัดขานการย้ายหิน
7: คุณดูคนที่นั่งอยู่ตรงนั้น
1: ชาวบ้านรู้จักไหมฮือข้านกรม
7: กู้ตรงคนนี้ฉันไม่รู้จัก
1: ศิล
7: เขามาอยู่ในสำนักงานของคุณได้ยังไงออ
1: กจากพื้นที
7: ่ลิ้นจือเสวียน
1: จู่ๆ
7: คุณแน่ใจว่าไม่รู้จัก
1: เกิดอาการคล้ายองค์ลงครับ
7: ฉันไม่เคยจะ
1: ห้ามนำออก
7: อย่ามาอ้างความสัมพันธ์ที่นี่
1: ครับเมื่อวาน
7: ลิ้นจือเสวียนคุณดูให้ชัดเจน
1: สำนักสงฆ์โคกเก่าบ้านโคกเก่า
7: ฉันแน่ใจว่าไม่รู้จัก
1: ตำบลกระเทียม
7: ฉันจะรู้จักคนแบบเขาได้ยังไง หลังเกิดกู้ตรงระบบรักษาความปลอดภัยของกลุ่มเราหัว
1: ม
7: าก
1: ว่าชาวบ้านรวมตัว
7: ทำไมปล่อยให้ใครเข้ามาก็ได้
1: กรณีเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรเตรียมเข้ามารับหินโบราณ
7: ฉันทำงานในไร่และรับจ้างทั่วไป
1: ที่ขุดพบเมื่อ2เดือนก่อน
7: ส่งเงินทั้งหมดให้
1: เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุรินทร์
7: ตอนนี้คุณบอกว่า
1: ในช่วงตั้งแต่เช้าชาวบ้านทราบข่าวจากผู้ใหญ่บ้านก็เลยรวมตัวกัน
7: ไม่รู้ว่าคุณคิดอะไร
1: อารมณ์หารือ
7: คุณมาหลอกเอาเงินใช่ไหม
1: ร่วม3ชั่วโมงเพื่อขอระงับการเคลื่อนย้ายวัตถุโบราณ
7: ความสำเร็จของ
1: การ
7: บู
1: ชาจาก
7: ฉันสร้างมันขึ้นมาเอง
1: กลางสายฝนที่ตกมาอย่างหนัก
7: ไม่เกี่ยว
1: กับสวัสดีอาย
7: ุ
1: 56ปีชาวบ้านในพื้นที
7: ่
1: เกิดอาการเมื่อสติ
7: ใจ
1: ล
7: ง
1: พุ่งลงแล้วก็ชาวบ้านเชื่อว่าองค์ลงจากนั้น
7: ประหยัดอดออมส
1: ะสมไว้ส่งเสียงดังลั่น
7: ป่าว่าไม่เกี่ยวกับคุณ
1: บ่ย้อมบ่ย้อม
7: ยังหินโบราณต้องคิดให้ดีๆก่อนพูด
1: มงนี้บ่ย้อมบ่ย้อม
7: คุณอยากให้เขาหลอกเราได้
1: ลืนอก
7: เขามาจากบ้านเกิดของเรา
1: ตะลึงกัน
7: เห็นฉันมีชีวิตดี
1: นะครับ
7: โดยตั้งใจมาสร้างปัญหา
1: ก็บอกว่า
7: ถ้าฉันอยากสร้างปัญหา
1: ชาวบ้านจะช่วยกัน
7: ทำไมต้องรอวันนี
1: ้ฟื้นคืนสติหลังจากเราฟื้นแล้ว
7: เรามาคุยกัน
1: ว
7: ่
1: าค่อยเป็นอย่างฮื้อค่อยเป็นอย่างฮ
7: ื้อมาคุยเรื่องแบบร่างนี
1: ้
7: ชุดเครื่องประดับไม่สู้กับ
1: เองบอกว่าไม่อยากจะมาร่วมครอบครัว
7: คนสมเช่นมาก
1: ล่าวแต่ด้วยความเป็นห่วง
7: ใช่ทั้งหมดฉัน
1: โบราณคู่บ้านคู่เมือง
7: สร้างสรรค์แล้วว่าจน
1: ต้องมาก็เป็
7: นผลงานหล
1: ัก
7: ตั้งแต่เข้าทำงาน
1: องลงเราได
7: ้เป็นผลงานตัวแทนของฉัน
1: ขณะที่ชาวบ้านหลายรายก็ยอมหยุดค้า
7: แรงบันดาลใจจาก
1: มาปักหลักคัดค้าน
7: แนวคิดการออกแบบคืออะไร
1: ที่ของสถิตประจำ
7: ช่วงนี้มีเรื่อง
1: ต้องถูกนำออกไปด้วยกันนะครับอันนี้ก็นำมาเล่าให้คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพนะครับโอ้เหลือเวลาอีกไม่มากนะครับไปที่ข่าวต่างประเทศกันสักหน่อยหนึ่งนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพนะครับข่าวต่างประเทศโอ้ยังมีอีกหลายข่าวไม่ทันเน
7: า
1: ะ
7: ช่วงนี้มีเรื่องเยอะมาก
1: นะครับ
7: โครงการที่ทำอยู่ก็เยอะ
1: ข่าวหรือเวลา
7: ละเอียดเลยค่อนข้าง
1: เ
7: หลือ
1: นะครับเนปาลจำเป็นต้องสร้างอาคารบ้านเรือนขึ้นใหม่ราว2หลังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตนะครับซึ่งนายธรรมราช
7: ของแผนงานนี้เลย
1: อุ
7: งั้นฉันถามคุณ
1: เรตี
7: เงินรางวัล
1: ส
7: ิ่งหนึ่งอยู่ในบัญชี
1: การจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลก็บอกว่าเนปาลจะเป็นต้องสร้างอาคารบ้านเรือนขึ้นใหม่ราว2หมื่นหลังหลังเกิดเหตุน้ำป่า
7: ต้องการเงินค่าผ่าตัดด่วน
1: ไหลหลากดังกล่าวในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครอง
7: ตนเองที่เบ
1: จ
7: ีน
1: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเบื้องต
7: ้
1: นมีบ้านเรือนถูกน้ำพัดหรือถูกเศษซากดินโคลนถล่มราว 7,500 หลังคาเรือนและก็ยังมีบ้านอีกจำนวนมากที่เสียหายจนไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยได
7: ้
1: ซึ่งขณะนี้ทางการเนปาล
7: อยู่
1: ระหว
7: ่
1: างการหาพื้นที่ปลอดภัยสำหร
7: ับ
1: การตั้งถิ่นฐานใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงภัยพิบัตินั่นเองนะครับซ
7: ึ่
1: งรายงานเหตุการณ์ภัยพิบัติ รวมแล้วเมื่อวานนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1,252 รายยังมีผู้สูญหายอีก 4,875 รายขณะที่เจ้าหน้าที
7: ่
1: ก
7: ู้
1: ภ
7: ั
1: ยก
7: ็
1: เร่งค้นหาคนงานที
7: ่
1: ติดอยู่ในอุโมงค์โครงไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ภูเขาของเนปาลโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากอินเดียเกาหลีใต้และจีนร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือ
7: คุณจะมาถึงวันนี้ได้ยังไง
1: และก็สังคมออนไลน์ก็ยังคงให้ความสนใจอยู่เหมือนกัน
7: ไม
1: ่
7: ม
1: ี
7: ใครบ
1: ัง
7: ค
1: ับ
7: ให้คุณออกจากโรงเรียน
1: อยู่ที่
7: บังคับให้คุณทำ
1: เกิดเหตุที่เกิด
7: คุณเองที่อยากเข้ามาเอง
1: เหมือนบ้านปฏิ
7: หารตอนนี้ทั้งหมดนี้ค
1: ือมีหลังเดียวที่รอดพ้นจากเหตุสึนามิช่องเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนเนปาลเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับภาพปรากฏบนโลกออนไลน
7: ์ไม่เป็นไร
1: ทำใหเห็นถึงนาทีที่สมาชิกครอบครัวของบ้านหลังดังกล่าวขึ้นไปหลบภัยบนระเบียงชั้
7: น
1: 2ในช่วงมวลน้ำป่าไหล
7: ถ
1: าโถมก็มาอย่างแรง
7: ใครทำงานหนักเพื่อให้ได้มา
1: หลังจากสงบลงบ้านหลังนี้ยังคงตั้งตระหง่านอยู
7: ่อ
1: ย
7: ่
1: าง
7: มีสิ่งที่ต้องการมา
1: ร่วมกับความเสียหายรายรอบในสภาพจมโคลนนะคร
7: ับ งั้นเรามาคำนวณกัน
1: มี
7: สิบปีนี้เธอจริงๆ
1: แล้วกันต่อว่า
7: เสียสละเพื่อคุณมากแค่ไหน
1: คือมัน
7: เธอทุ่มเทไว้แร
1: ง
7: แค
1: ่ข่าวคนคนบุญไทยล่าพี่น้องไปก่อนมูนี้เวลา
7: เธอทิ้งการเรียนเพื่อส่งคุณเรียน
1: มือนาสิกรรมมา
7: คุณตอบแทนเธอด้วยอะไร
1: ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
7: โกงแบบแปลงกลืนโบนัสเห็นคนลำบากให้ช่วยเรื่องไหนที่ไม่ทำให้คนใจสลายผมไม่ได้โกงแบบแปลงนั่นคือผมวาดเองเป็นน้ำพักน้ำแรงของผมไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาใช่ไหมนี่คือรายการธนาคารของผม10ปีที่ผ่านมาครบ121เดือนทุกวันแรกของเดือนที่ได้รับเงินไม่เคยพลาดที่จะโอนเงินให้คุณ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาหองว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุยขาคลุยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปุกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์สีผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาสีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อไ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำพุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

มัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประส

ชีวิตติดลอง เปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่นอนแน่นอน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทางเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเมียเพิ่นก็คือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: า
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบล นาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัย

0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
1: เที่ยงวันทันข่าว
2: ทันข่าว
1: ทันข่าว
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: บทอาจจากประวัติศาสตร์นักบุญมัทธิวบทที่16ข้อที่13ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเขตเมืองซีซาริยาแห่งเฟลิปและตรัสถามบรรดาศิษย์ว่าคนทั้งหลายกล่าวว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นใครเขาทูลตอบว่าบางกล่าวว่าเป็นยอห์นผู้ทำพิธีล้างบางกล่าวว่าเป็นประกาศกเอลียาบางกล่าวว่าเป็นประกาศกเยเรมีหรือประกาศกองค์ใดองค์หนึ่งพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านล่ะคิดว่าเราเป็นใครซีโมนเปโตรทูลตอบว่าพระองค์คือพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตพระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่าซีโมนบุตรของยอห์นท่านเป็นสุขเพราะไม่ใช่มนุษย์ที่เปิดเผยให้ท่านรู้แต่พระบิดาเจ้าของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผยเราบอกท่านว่าท่านเป็นศิลาและบนศิลานี้เราจะสร้างพระอาณาจักรของเราประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนาจักรได้เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินนี้จะผูกไว้ในสวรรค์ด้วยทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในแผ่นดินนี้ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยแล้วพระองค์ทรงกำชับบรรดาศิษย์มิให้บอกใครว่าพระองค์คือพระคริสต์เจ้า

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

โนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านกล้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมหาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทาง

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัย

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.naporadio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
1: คนลูกทุ่ง
0: คนลูกทุ่ง
2: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอง

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทางเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
2: คนลูกทุ่ง
0: คนลูกทุ่ง
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาหองว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านหวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
2: บทอาจจากประวัติศาสตร์นักบุญมัทธิวบทที่16ข้อที่13ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเขตเมืองซีซาริยาแห่งเฟลิปและตรัสถามบรรดาศิษย์ว่าคนทั้งหลายกล่าวว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นใครเขาทูลตอบว่าบางกล่าวว่าเป็นยอห์นผู้ทำพิธีล้างบางกล่าวว่าเป็นประกาศกเอลียาบางกล่าวว่าเป็นประกาศกเยเรมีหรือประกาศกองค์ใดองค์หนึ่งพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านล่ะคิดว่าเราเป็นใครซีโมนเปโตรทูลตอบว่าพระองค์คือพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตพระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่าซีโมนบุตรของยอห์นท่านเป็นสุขเพราะไม่ใช่มนุษย์ที่เปิดเผยให้ท่านรู้แต่พระบิดาเจ้าของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผยเราบอกท่านว่าท่านเป็นศิลาและบนศิลานี้เราจะสร้างพระอาณาจักรของเราประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนาจักรได้เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินนี้จะผูกไว้ในสวรรค์ด้วยทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในแผ่นดินนี้ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยแล้วพระองค์ทรงกำชับบรรดาศิษย์มิให้บอกใครว่าพระองค์คือพระคริสต์เจ้า

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

โอมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลมเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมหาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเชิญการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3

0: ล้มตาย
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตกฤตสน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัย

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการพักพิงใจพักพิงใจพักพิงใจดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

ินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ้มฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดอย่างมีความสุขอย่างมีความสบายใจฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยืนนานเป็นร้อยปีกระเรากำงามด้วยความเคารพด้วยความคุณทอดกระถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวได้เวลาแห่งความสุขได้เวลาแห่งความมนซื้นได้เวลาแห่งความสบายเจอ16นาฬิกาเป็นต้นไปถึง17นาฬิกาความสุขความมนซื้นเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผ่านหน้าปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสังเดแห่งดวงแสงซึ่งอำนวยการผลิตโดยพระกระสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสักขีคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะกรรม

มอบความสุขความมนต์ซื้นผ่านคลื่น 104.5 เมกะเฮิรตซ์ไปยังชุมชนของเรานะครับสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ากระจายเสียงส่งความสุขอันฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดมาคืออีโพอีเมคคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทุกมงทุกบอลที่สามารถติดตามรับฟังคลื่นวิทยุของเราได้ตลอดจนช่องทางของออนไลน์ทุกช่องทางขอความสุขจงเป็นของพี่น้องนะครับรายการของเฮาไม่เน้นสาระมีแต่ความสุขความบันเทิงมวนแล้วก็เต็นดอเต็นดองพูดแล้วอีเมเอ้ยใครเป็นไฮย้อยๆแล้วมีแม่แล้วเพิ่นว่าได้วันนี้มาพร้อมกับความคลึ้มตั้งแต่เสามาแล้วหน้าโพนี่ตกปล่อยๆนะตั้งแต่แห่ตกอยู่บ่อีเมเด้อผมเบิ่งกันทางกล้องวงจรปิดนี่เอิญละได้เนาะหรือว่าสิห้ำมาอีกละบ่จักสิมาอีกตอนใดแล้ว170ของพื้นที่มื้อนี้ฝนได้ฝนนะครับมันสิห้ำตกไปอยู่เด้แล้วว่าอีกวัน2วันมันก็จะลดลงอีแม่เอ้ยจังซั่นแหละแต่ว่ามื้อนี้นี่ทางหน้าโพกุสุมานคือมัดมือเลยบ่มีแดดเลยแม้แต่น้อยเดียวเนาะตากผ้าอ้อมบ่ได้แล้วหนุ่มหน่อยคนผู้ไทยนี่ จังซั่นละเนาะทักทายไปถึงอีเมลคุณลุงคุณป้าทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครอีโพอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาทั้งปีเดอร์ขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนผ่านคลื่นนี้และทางออนไลน์ของเราด้วยนะครับ

เป็นเลยเนาะอีปู่อีเมะมื้อเสาร์นี่ไปวัดฝนตกห่ำอยู่ดอกเนาะเออหลายโมงหลายบอนพี่น้องเอ้ยวันอาทิตย์วันพระเจ้าอย่าลืมฉลองเป็นวันศักดิ์สิทธิ์นะครับส่งกำลังเจือไปเด้อปู่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14เมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาบอกว่าวันอาทิตย์ต้องมีศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางไปรวมมิสาวันอาทิตย์นะครับต้องมีศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางการร่วมพิธีมิสาบูชาผ่านออนไลน์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถแทนการไปร่วมพิธีจริงๆเพราะหัวใจของวันอาทิตย์คือการที่คริสตชนมารวมตัวกันฟังพระวจนะและก็รับศีลมหาสนิทด้วยกันนะครับอันนี้ก็คริสตชนไม่ได้ถูกเรียกให้เป็นเพียงผู้ชมแต่ต้องมีส่วนร่วมในพิธีกรรมอย่างจริงจังแต่ว่าพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยมีสบายผู้สูงอายุผู้พิการผู้บกพร่องทางสุขภาพนะครับก็สามารถที่จะเว้นไว้ได้ได้อธิษฐานภาวนาเอาอีโปอีเมเอ้ยเจ็บแขนเจ็บขาเนาะเจ็บหยางยากแล้วหัวเคาะหัวเข่าไปตามวัยเขาใส่เวียกเราหลายเลยใส่งานมาหึงแล้วไปหันมานี่ก็ยากแล้วอายุหลายแล้วระวาอีเมเอ้ยคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพฝากไว้นะครับสำหรับครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับสกัดจากใบพระพรึงหรือใบวานซนซึ่งก็ใบวานซนนั้นคนเฒ่าคนแก่ตะกี้เอามาล่นไฟเลยกะเอามาประคบเอามาพันรอบมองที่ปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกต่างๆตอนนี้บ่ต้องไปอันตัดมาบ่ต้องเอาไปล่นไฟแล้วบ่ต้องเสียเวลาไปแล้วอีเมเอ้ยนุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดเป็นน้ำมันนวดสมุนไพรตรานุ่มน้อยคนบุไทยมีทั้งชนิดครีมนวดสมุนไพรตุ่มคันจากมดแมงไม้กัดต้อยทาบางๆสักพักจะลืมว่ามีตุ่มคันนะครับมดแดงไฟนี่เป็นคุยนี่ไปเยียบนี่โอ้ยมันเก่ามันคันแท้ๆเลยผมมันถ้ามันกัดนี่ก็ต้องเอามาทาจักหน่อยหนึ่งแล้วมันก็ลืมไปเลยเลยตอนแรกมันก็บ่ได้หายทันทีเด้บ่ได้เศร้าคันทันทีแต่ว่าสักพักนึงก็สิลืมไปเลยว่าคันและตุ่มแดงๆที่เกิดจากห้อยกัดของมดนี่มันก็จะหายไปด้วยครับสักพักก็จะลืมว่ามีตุ่มคันพวกต้อพวกแตนพวกแมงงอดนะครับแมงงอดที่ตอดผมแล้วคือผมประชาสัมพันธ์แล้วก็เว้าให้ฟังนั่นแหละแมงงอดตอดจับนึงก็เอาสเปรย์แบบน้ำแบบชนิดสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งนี่แหละทาจักหน่อยนึงสเปรย์ชี้ๆจักหน่อยนึงแล้วก็นวดไปนวดมาสักพักนึงนะครับมันก็สิเซาเจ็บได้เซาปวดเลยสักพักอลีครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาบ่ได้หึงบ่ต้องยานอีกแล้วว่ามันสิปวดแต่ว่าหลังจากนั้นถ้าเป็นแมงงอดตอดได้แมงงอดตัวน้อยได้บ่แม่นตัวใหญ่ตัวใหญ่ผมยังบ่ได้ลองก ันพี่น้องถือแล้วก็รีวิวให้ผมฟังได้เด้อเป็นอะไรนะแต่ว่าผมยังบ่เคยถืออันแมงงอดตัวใหญ่ตัวดำนะสกอร์เปียนหายากได้มันบ่ค่อยมาตอดผมนะตอดแต่แมงงอดอันนี้โอ้เห็นหลายเนาะในซนเฮือนในมุมเฮือนในตะกาพงกตะกาผ้ามงอับๆแน่แล้วเพิ่นจะลักลีอยู่นะฮะมันตอดผมแล้วนะครับเอาสเปรย์ของผมนี่ละซีดๆเข้าไปสักพักมันสิลืมหลังจากนั้นพอ2ครบ2ชั่วโมงแล้วนี่มันก็สิเจ็บตุ๊บๆๆขึ้นมาอีกเด้มีความรู้สึกอีกผมก็เลยนวดอีกรอบนึงเศร้าเลยครับแล้วก็เรื่องของบำรุงผิวหนังเรื่องของบำรุงผิวหนังนี่เรามีน้ำมันงาดำนะครับน้ำมันงาดำนี่ซอยเฮ็ดให้บำรุงผิวหนังได้อีเมเอ้ยบำรุงผิวหนังได้เป็นอย่างดีน้ำมันงาดำผมก็เอามาผสมร่วมกันนำนะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ว่าเป็นการบำรุงผิวหนังไอ้ที่มันเหนียวๆในจังหน่อยนี่เป็นเพราะน้ำมันงาดำแต่มันบำรุงผิวน้ำได้และก็ยังมีน้ำส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าว2ตัวนี้ผสมเข้ากันแล้วนะครับเอามารวมกันแล้วเฮ็ดให้ผิวพรรณอ่องต่องขึ้นแน่นอนนะครับผิวแห้งกร้านมันก็สิบ่แห้งกร้านอีกต่อไปแต่สิเหนียวในจังหน่อยเด้อเหมาะสำหรับคนที่มีอายุแบบหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนี่แหละทาแล้วก็อีกสักพักหรือประมาณ15นาทีหรือ30นาทีก็ไปอาบน้ำเอาสบู่ถูออกแล้ววันนี้ก็อ่องต้องคือเก่าเด้เอาสบู่ถูอาบน้ำแบบสะอาดแหละแต่ถ้าบ่อยากถูออกกับปะไว้หันกระไดได้ตื่นมามือใหม่จังอาบน้ำอาบทาเจ็บแต่งกระถูไม่นะ1ขวดนี่ก็ราคา50บาทนะครับสำหรับครีมนวดส่วนสเปรย์และลูกกลิ้งอันนี้ควรละ120บาท0898633349สั่งตรงจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนำส่วนที่แห่ของเฮาก็ติดต่อสอบถามและก็ซื้อได้กับท่านสอทอต้อยสมจิตมังกาย
นะครับหมายเลขโทรศัพท์0813800359ฝากอีโพอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณอาเอาไว้ด้วยนะครับ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มาต่อกันด้วยข้อมูลต่างๆนะครับไปที่ Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงไปเบิ่งภาพดูนะครับเป็นแนวใดแน่มีภาพเพลือแน่เนาะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับแผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัวอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงของเฮาก็ได้โพสต์รูปภาพลงในอัลบั้มสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว192ปีครอบครัวอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงณอัสนาวิหารอัครเทวดามีขะแอลท่าแร่นั่นก็หมายความว่าจบการอบรมโอกาสปีครอบครัวสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงของเราแล้วนะครับซึ่งมีการอบรมมาตั้งแต่โพ้น28จนถึง30สิงหาคมวันนี้วันสุดท้ายและก็ใน Facebook นั้นก็บอกว่าขอขอบคุณในน้ำใจดีของรุ่นพี่ท่าแร่วัดป่าพนาวันหนองบัวทองโนนสำราญและทุกๆท่านที่ช่วยดูแลให้กำลังใจแก่รุ่นน้องเอาใจใส่ช่วยงานตลอดตั้งแต่เมื่อวานและมามอบความสุขให้แก่รุ่นน้องในค่ำคืนนี้หมายถึงว่าเมื่อคืนนี้เนาะปิดท้ายแล้วได้ตลอดจนการเชิญชวนรุ่นน้องเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ขอแม่พระวิสุทธิวงศ์อวยพรให้ทุกท่านร่ำรวยความสุขร่ำรวยพระพรร่ำรวยเงินทองคิดหวังสิ่งไหนขอให้ได้สุขสมหวังจ้าว่าสิอันนี้บ่แม่นผมนะอ่านจาก Facebook อีเมลเอ้ยถ้าบทเพราะถ้าเป็นผมมันต้องมีดับเบิลจ้าจ้าประมาณนี้เนาะอีเมลเนาะโอ้ยเนาะนอกจากนั้นยังมีภาพของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงเพิ่นผัดหัวข้อความว่า29สิงหาคม2569จิตอาสาร่วมออกหน่วยบริการด้านสุขภาพโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญปีโอที่10บ้านบางขว้างเหนือตำบลบางขว้างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครความรักความห่วงใยเรามีให้กันเสมอขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะวสันอันนี้น่าจะเป็นแอดมินบนฝากเนาะก็จบลงไปแล้วผมถามคุณพ่อว่ามีอันพี่น้องไปหลายบอกว่าสันโอ้ไปหลายนะครับไปฉลองวัดหลายขอบคุณคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์ซึ่งก็ได้สอบถามไปยังคุณพ่อนะครับว่าพี่น้องไปหลายบอกไปเป็นกำลังใจให้พี่น้องทางบ้านพังควางเหนือฮันวาเซนวัดนางบุญปีโอคุณพ่อว่าไปหลายได้ฮันวาเซนพี่น้องไปหลายนะครับอันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องเด้ออิ่มหนำสำราญกับทุกท่านนะว่าที่ไปเนี่ยบ่ได้ท้องแห้งแล้วว่ะผมบ่ได้ไปฉลองวัดสวงนี่ได้เลิกกระยานะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงฝากไว้ซะก่อนนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทางเพจของรณีดาเหลืองทิติสกุลสื่อแล้วนะผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเราบอกว่าช่วงนี้พบตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงขึ้นขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพและใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้สูงอายุเด็กน้อยและกับผู้ที่มีโรคประจำตัวเบิ่งแยงเป็นพิเศษเด้อป้องกันเป็นพิเศษโควิดมันเข้ามาแล้วเพื่อความปลอดภัยและก็เป็นการช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดอันนี้ก็เป็นความห่วงใยจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลอันนี้ก็ขอบคุณไปทางเพจของรณิดาเหลืองทิติสกุลนะครับผมติดตามไปแล้วจะได้ไม่พลาดเรื่องของข่าวและก็เรื่องต่างๆของผู้ว่านะครับ

เว้าพื้นมิซาเสาแต่ละเสาเฮาทำการถ่ายทอดสดผ่านวิทยุมีสังท่าแร่ดอกแสง FM 104.5 MHz ของเฮาแล้วก็ยังส่งผ่านไปทาง FM 88.25 MHz นาภูเรดิโอนำนะครับในทุกมือนะครับมีมิซาเสา6นาฬิกาโดยทำการถ่ายทอดทั้งระบบออนไลน์ทุกช่องทางของการออนไลน์ทั้ง Facebook ของเฮากสิมี Facebook ของวิทยุเพื่อจัดรายการแล้วก็ Facebook ของมิซาเสาพี่น้องก็สามารถติดตามได้หรือทางระบบออนไลน์ของเราหลายช่องทางที่โพสต์ผ่านทาง Facebook แต่ละเสาและก็ทางแอปพลิเคชัน LINE กลุ่มต่างๆนำเด้ออย่าฝาวรำคาญอย่าฝาวเบื่อเด้ออีโปอีเมลเด้อกดเข้าไปร่วมพิธีได้ในสองทางที่ผมแชร์ของแต่ละเช้านั่นเองครับส่วนมิซา6นาฬิกา10นาทีอันนั้นสดจากถ่ายทอดสดจากอารามกาลิสกาบูชินนะครับอารามกาบูชินของเฮาผ่านทาง Facebook ของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์และก็ YouTube ของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ทุกมือคือกันก็ฝากพี่น้องได้ร่วมพิธีของกาบูชินนำเด้อวัดเตแหครับวัดเตแหจากศาลวัดท่าแร่พระสงฆ์มิซาวันอาทิตย์6นาฬิกาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลา7นาฬิกา30นาทีคุณพ่อกฤษดาว่องไว10นาฬิกา30นาทีคุณพ่อกฤษดาว่องไวแล้วก็19นาฬิกาคุณพ่อชัยเฉลิมสุทธิพระสงฆ์ถวายมิซาประจำวันธรรมดาคือคุณพ่อกฤษดาว่องไวและพระสงฆ์ประจำวัดด้วยนะครับอันนี้ก็คือจากศาลวัดท่าแร่นั่นเองครับนอกจากนั้นก็ยังมีวันศุกร์ต้นเดือนทางศาลวัดท่าแร่วันที่4กันยายนนะครับเวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปพระสงฆ์จะไปส่งศีลมหาสนิทแด่ผู้สูงอายุผู้เจ็บป่วยนะครับแล้วก็วันที่5กันยายนขอเชิญเด็กนักเรียนคำสอนร่วมกิจกรรมคำสอนศีลศักดิ์สิทธิ์และกระแสเรียกประจำเดือนก็ขอเชิญเด็กๆตั้งแต่ป.1ถึงป.6ไปร่วมกิจกรรมที่ศาลาปิติมหาการุณจัดกิจกรรมโดยบ้านเนนฟาติมาท่าแร่นะครับตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 นโอกาสนี้ก็ขอเชิญพี่น้องร่วมส่งเสริมทำบุญสมทบอาหารขนมหรือปัจจัยเพื่อช่วยในการส่งเสริมความศรัทธาให้กับลูกหลานของเราด้วยนะครับขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคสมทบทุนเทคอนกรีตบริเวณหน้าสวนเลาดาตูซีหรือสวนคุณพ่อยอแซบทั้งหมดมี700ตารางเมตรตารางเมตรละ300บาทบริจาคได้ที่บ้านพักประสงค์ปัทารแร่และก็นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีวันที่19กันยายนขอเชิญโดยคณะพัทธินีรักกังเขนแห่งท่าแร่มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลองเทิดทูนกังเขนศักดิ์สิทธิ์ฉลองอารามรักกังเขนท่าแร่นั่นเองครับพิธีบูชาขอพระคุณเวลา10นาฬิกาณศาลากอมบริเออร์คณะพัทธินีรักกังเขนโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีในวันที่16-17กันยายนเวลา19นาฬิกาก็จะมีพิธีบูชาขอบพระคุณส่วนวันศุกร์ที่18กันยายน19นาฬิกาจะมีพิธีแห่พระรูปกางเขนจากอัสนวิหารอัครเทวดามีขะแอลท่าแร่ฉะนั้นก็เริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับ

อรุณสวัสดิ์มายังคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.napoleradio.com ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศโทรศัพท์042-769-204ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครออกอากาศตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง20นาฬิกา50นาทีทุกวันโดยยึดมั่นอุดมการณ์รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านเพลิดเพลินใจในการติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีตามความมุ่งหวังของเราที่ว่าฟังทุกวัยสุขใจทุกวันได้แล้วณบัดนี้

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมดันมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: า
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัย

บทอ่านจากพระวรสารบุญลูกาบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่5วันสะบาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านนาข้าวสาลีบรรดาศิษย์เด็ดรวงข้าวมาขยี้กินชาวฟาริสีบางคนจึงถามว่าทำไมท่านทำสิ่งต้องห้ามในวันสะบาโตเล่าพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าท่านไม่ได้อ่านหรือว่ากษัตริย์ดาวิดและผู้ติดตามได้ทำอะไรเมื่อหิวโหยพระองค์เสด็จเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าทรงหยิบขนมปังที่ตั้งถวายมาเสวยและประทานแก่ผู้ติดตามขนมปังนี้ใครจะกินไม่ได้นอกจากบรรดาสมณะเท่านั้นแล้วพระเยซูเจ้าทรงเสริมว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นเหมือนนายเหนือวันสะบาโต

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napoleradio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

จสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สนา

0: คุณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบล นาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุข

0: ขอเชิญรับฟังรายการข่าวค้น
1: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์ดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

นาโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์ปอยอแซกอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีสีวิตกลิตสนกราบงามงามด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดขึ้นถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องท่านที่เคารพทุกมงทุกบอนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวคนคนผู้ไทยทางวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครซึ่งตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและตั้งอยู่มองเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรประพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสเปรย์และลูกกลิ้งน้ำมันนวดสมุนไพรประพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับซึ่งพี่น้องในชุมชนของเราหูจักมาเป็นอย่างดีสำหรับน้ำมันนวดสมุนไพรประพรึงประเภทครีมนวดสมุนไพรอันนี้ขวดละ50บาท30มิลลิกรัมนะทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บใบผลิตจากใบวานสนข่าวคนคนผู้ไทยรับสายพี่น้องมูนี้ครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2029พุทธศักราช2บัตรขอไปครับคริสตศักราช2026พุทธศักราช2559เนาะนะครับวันนี้ขอบคุณไปทางสำนักข่าวต่างๆที่เอาข่าวมาฝากพี่น้องโดยเฉพาะขอบคุณไปทางหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์เพจอัศนวิหารนครเทวดามีแคลท่าแร่แล้วก็เฟซบุ๊กอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงเพจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครรณิดาเหลืองทิติสกุลตลอดจนสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและขอบคุณไปทางกรมอุตุนิยมวิทยาออนไลน์ด้วยพี่น้องครับข่าวคนคนผู้ไทยขอบคุณพี่น้องที่ได้อุดหนุนครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์รายการวันนี้ครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสำหรับอาการปวดบวมฟกช้ำดำเขียวเคล็ดขัดยอกตามร่างกายเด้อบ่ว่าสิเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานจากการออกกำลังกายหรืออยู่บ่อยู่มันก็เจ็บไปนี่นะไม้ถึกไม้ทับไม้ตีไปนี่นะเอาอันนี้ก็เอาน้ำมันนวดสมุนไพรชนิดครีมชนิดสเปรย์ไปใส่เด้อพวกมดแมลงสัตว์กัดต่อยอย่างเช่นโตตอดแมงป่องเล็กหรือแมงงอดตอดอันนี้ใช้แบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งก็ได้ทาบางๆนวดเบาๆแต่ตะแกนฮักแขนขลุ่ยที่มันเจ็บแห้งๆเห็ดแห้งก็บ่ได้แนะนำให้ใช้แบบสเปรย์ฉีดพ่นเพราะว่าแบบสเปรย์และแบบครีมนวดผลิตจากใบวานสนคือกันแต่นะครับการใช้งานแตกต่างกันโบหลายปานใดเนื่องจากว่าเราผลิตมาจากใบวานสนน้ำมันระกำและก็น้ำมันงาดำนะที่สำคัญแล้วน้ำมันงาดำนี่ก็ซอยในการบำรุงผิวด้วยแก้อาการปวดด้วยเพราะฉะนั้น

อดกล้ามเนื้อทุกเทือนะครับทาบางๆนวดเบาๆสักพักไม่ต้องทาซ้ำอาการปวดก็จะหายไปสั่งซื้อกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยผ่านหมายเลขโทรศัพท์หมายเลข0898633349 0898633349เธออีเมลคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณดาทันทีก็รบนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศมื้อนี้บอกว่าสิมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่ได้ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคาม101ศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีเมื่อวานนี่ก็แดดออกกลางเงินแต่ว่าเมื่อคืนนี่ฝนตกครับทางหน้าโพของเฮานี่ฝนตกมันผู้ใดตื่นขึ้นมาทันแน่เนาะบางคนก็ตื่นขึ้นมาเอ้ามันเปียกเมื่อละตีนี่ว่าซั่นนะเมื่อคืนนี้ฝนตกติมันหาตกมีแห้งได้เมื่อคืนนี้ก็ได้หรือว่าบางมงก็แห้งก็บ่จักเนาะพอเขาพยากรณ์อากาศว่า170เด้มันเป็นบางมองเป็นบางบุดมากลางคืนมากลางคืนส่วน7วันข้างหน้านะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่7กันยายนเป็นใดพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝน60%ถึง80%ของพื้นที่ส่งๆหมู่นี้อาจจะเพิ่มขึ้นแน่จักหน่อยเป็นบางมงว่าซั่นเด้โดยเฉพาะช่วงวันพรุ่งนี้8และตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่6และวันที่8ถึง10กันยายนนะครับฝน10ประมาณนี้60ถึง 80% ส่วนความเร็วของลมก็ยังคงอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดช่วงจนถึงวันที่10กันยายนกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าวันที่10กันยายนนี้ลมจะแปรปรวนพยากรณ์อากาศเพิ่นบ่เว้าไว้เด้ส่วนทางสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์กับพาดหัวข้างกันได้ว่าประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่5มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7กันยายน6ถึง7กันยายนรวมไปถึงวันนี้ด้วยประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้ในส่วนของพายุโซเดลครับวันนี้พายุโซเดลพยากรณ์อากาศว่าพายุดีเปรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและกำลังแรงแล้วเพื่อความปลอดภัยและก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นข่าวก็บอกว่าขอให้ประชาชนวางแผนในการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาอันนี้ก็ได้ว่าฝากพี่น้องเด้อผู้ใดที่สิเดินทางไปกวางตุงปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วพายุมันบ่เข้าแล้วมันลดกำลังลงแล้วแสดงเป็นหย่อมความกดอากาศแล้วพากันยานอยู่ได้โซเดียมันพัดแหงมันไปเร็วเนาะอีเมลเนาะอ้าวอันนี้ก็เป็นข่าวนำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับมีภาพจาก Facebook ของทางด้านอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอัลบั้มมิสาปิดสัมมนาครูคำสอนสีมิสังอีสานครับมี95ภาพหนึ่งหน่อยอยู่ในภาพเนาะซึ่งก็เมื่อวานนี้เวลา7นาฬิกาโดยพระสังฆราชยอแซบลือชัยธาตุวิสัยพระสังฆราชสังฆมณฑลอุดรธานีเป็นประธานในพิธีปิดณวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหารจันเพ็ญอำเภอเตางอยจังหวัดสกลนครหากพี่น้องเข้าไปในเฟซของมิสังก็จะเห็นภาพและก็จากวัดจันเพ็ญเนาะไปโพสต์ลายภาพขนาดนะครับลายรูปกว่านี้เด้
ก็จะมีเยอะที่แชร์ภาพเข้ามานะครับก็อย่าลืมเข้าไปดูภาพตนเองด้วยโดยเฉพาะคณะครูคำสอนจากนาโฟของเขาก็ไป2คนนะครับ2คนและจากที่อื่นอีกนะครับทั้งหมด200กว่าคนนะครับใน Facebook ของพังคนนิวส์นะครับซึ่งนำมาจาก Facebook ของมานำมาจากเพจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับก็บอกว่าเมื่อวานนี้สกลนครจับอีก4ล้านเม็ดยัดมาเต็มรถที่บ้านม่วงมูลค่ากว่า120ล้านครับโอ้ยบ่ธรรมดาเนาะซึ่งก็ภายใต้การอำนวยการของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายสนธิกำลังฝ่ายความมั่นคงจังหวัดสกลนครแล้วก็โดยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าได้เข้าไปควบคุมตัวผู้ต้องหาลักลอบขนยาบ้าบริเวณถนนในหมู่บ้านหนองลุมพุกตำบลบ่อแก้วอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครจับได้เป็นชายอายุ55ปีปุ่นได้เป็นไทยจังหวัดสุบุษระบุรีปุ่นได้อีเมเอ้ยได้ของกลางยาบ้าอีกนะครับ4ล้านเม็ดโอ้บ่ธรรมดาเนาะ4ล้านเม็ดนี่มูลค่ากว่า120ล้านบาทเอาไปเสืองอยู่ในรถเก๋งสีเทากรุงเทพมหานครโดยชายคนดังกล่าวบอกว่าได้ลักลอบขนยาเสพติดมาจากชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงเพื่อเตรียมส่งเข้าสู่พื้นที่ภาคกลางเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้าเพื่อการค้าและกระทบต่อความมั่นคงพร้อมส่งตัวสถานีตำรวจภูธรบ้านม่วงเพื่อสอบสวนขยายผลเครือข่ายต่อไปนะครับมีดำเนินคดีนำละว่าเนาะบ่แม่นขยายผลอย่างเดียวได้ข่าวคุณบอกขยายผลอย่างเดียวมันก็ต้องมีดำเนินคดีด้วยเนาะเอาทางเพจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเมื่อ7ชั่วโมงที่แล้วมือว่าหมายของว่าคำของมือวานนี่เนาะเพจของผู้ว่ารณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่ารณิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่4กันยายนภายใต้การอำนวยการของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนผลการปฏิบัติฝ่ายปกครองจับกุมได้19คดีผู้ต้องหา20รายครับมีของกลาง345เม็ดเป็นยาบ้าโดยในเขตอำเภอเมืองสกลนคร1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอสว่างแดนดิน2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า61เม็ดอำเภอวาริชภูมิ2คดีผู้ต้องหา2รายอำเภอวานอนิวาส1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า85เม็ดอำเภออากาศอำนวย1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอบ้านม่วง2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า4เม็ดอำเภอโคกศรีสุพรรณ2คดีผู้ต้องหา2รายอำเภอจรินทร์ศิลป์1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอนิคมน้ำอูล1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอเตางอย1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า32เม็ดอำเภอภูพาน3คดีผู้ต้องหา3รายยาบ้า7เม็ดส่วนอำเภอซองดาวก็มี2คดีผู้ต้องหา3รายยาบ้า156เม็ดผลการปฏิบัติการจากตำรวจและก็จากตำรวจตระเวนชายแดนจากทหารนะครับก็จับกุมได้อีก33คดีผู้ต้องหา33รายพร้อมของกลางยาบ้า 2,563 เม็ดและยาไออีก2กรัมอันนี้ก็รายงานจากเพจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครครับยังบ่มีข่าวของกุสุมานเนาะผมก็จะพยายามหาอยู่เด้กุสุมานนี่ก็ลายอยู่เด้บ้านใดบ่มีเห็นบอกได้เด้อมีหมดเลยอันผู้ขายยาบ้าอันนี้เนาะเด็กน้อยมันจะเป็นซอมบี้แล้วได้กูมือนี่ใหญ่มากพอแต่จบป.4บางเทื่อยังบ่จบป.4 3เริ่มเป็นซอมบี้ล่ะเฮ็ดอันใดล่ะกำลังของชาติทั้งนั้นเลยเนาะกำลังของชาติทั้งนั้นต่อไปถ้าเขาเสพยาบ้าแล้วใครจะมาดูแลบ้านเมืองของเราย่ำเฮาเฒ่าเฮาแก่เป็นอะไรล่ะหวังเพิ่งเขาบ่ได้เด้มีแต่เขาสิมาตีหัวเอาเงินเฮาบ่ปานนั้นแล้วเนาะพอเฒ่าไปเฮาก็ระวังพอตายเด้บัดนี้เด็กน้อยมันสิฆ่าเอาเงินเฮาแล้วทั้งที่หาเงินบ่ได้ได้แต่เงินผู้สูงอายุนี่ถึกหลานฆ่าเอาถึกลูกฆ่าเอาสักโอ้ยเป็นเวียกล่ะตายย้อนเงิน500 600นี่บ่แม่นแนวได้เนาะอีเมลเนาะจังสันล่ะเอ้าเบิ่งแย่งกันไปเด้ออีเมเด้อมีทุกโมงเลยยาบ้านี่เพิ่นก็เริ่มกวาดล้างแล้วบางคนก็ค้าขายรวยเป็นรวยล้นฟ้าดิแต่ว่าถูกจับมากก็ถูกลิบหมดๆเลยเด้บ่มีหลักฐานว่าเอา
เงินนี้มาซื้อมาจากไหนนี่ซึ่งแม้สิมีรถล่ามาสางมีตึกล่ามบ้านสองหลังบักไงมันก็รีบเป็นของหลวงมาได้จบเลยบ่เหลือแม้แต่สตางค์แดงเดียวแล้วบาทนี้เหลือแต่เสื้อก็ทรงหละติดโตขนาดเอาอันนี้ก็ได้ปปช.สกลนครลุยตรวจปมเสาไฟนวัตกรรมต้นละ 70,000 บาทอยู่ใส่บาทนี่โอ้ยโซเชียลพากันแชร์ขนาดเลยแล้วก็พากันเว้าไว้ว่าต้นละ 70,000 3ปีพังดับไปแล้ว4ต้นอยู่ใส่บาทนี่3กันยายนวันก่อนนี้นะครับสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสกลนครเอาจริงลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าบัญชีนวัตกรรมราคาสูงลิ่วต้นละ 70,000 บาทหลังโลกโซเชียลแฉใช้งานเพียง3ปีชำรุดดับสนิทนายเปรมจิตแจ่มใสดีผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสกลนครก็บอกว่าส่งทีมกลุ่มงานป้องกันการทุจริตลงพื้นที่เผชิญเหตุทันทีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิทักษ์งบประมาณแผ่นดินจากการตรวจสอบโครงการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองสว่างแดนดินบริเวณบ้านโคกสว่างหมู่ที่12หมายคือบ้านเฮาแทนหนังสือที่เนาะแต่มันอยู่ปุ่นได้อำเภอสว่างแดนดินได้พี่น้องบ้านโคกสว่างหมู่12บ่แม่นสุเจ้าเด้อตำบลสว่างแดนดินนะครับรวม31ต้นพบความผิดปกติตามที่มีการตั้งข้อสังเกตโดยมีเสาไฟฟ้าเสียหายใช้งานไม่ได้ถึง4ต้นด้วยกันปปช.สกลนครได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าพร้อมสั่งสอบสวนเชิงลึกถึงสาเหตุความคุ้มค่าและข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาวางมาตรการป้องกันและเอาผิดการพบการทุจริตเนื่องจากการใช้งบประมาณแผ่นดินในโครงการนวัตกรรมราคาสูงจะต้องมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนพร้อมตรวจสอบอย่างเข้มงวดทุกมิติเพื่อความโปร่งใสต่อไปนะครับยังอยู่ในสกลนครอยู่ครับอีเมลเอ้ยข่าวสกลนครวันนี้ก็หลายอยู่ได้ก่อนสิไปฟังข่าวอื่นๆเนาะชาวบ้านร้องสถานีสูบน้ำใช้งานไม่ได้บัดนี้เอ้างานของปปส.ไปอีกแล้วได้ไปอีกแล้วเมื่อกี้นี้ไปสว่างแดนดินวันนี้ไปไสบัดนี้ชลประทานชี้แจงอยู่ระหว่างทดลองระบบครับ3กันยายนวันก่อนนายเปรมจิตแจ่มใสดีผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสกลนครก็มอบหมายให้กลุ่มป้องกันการทุจริตลงพื้นที่เช่นกันนะครับไปตรวจสอบโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านพังหอบ้านพังหอก็คือบ้านห้วยปลาอยู่ที่ห้วยปลาหางตำบลปลาโหลวาริชบูมนะครับอยู่ส่วนพุ่นอยู่เนาะหลังได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ว่าโครงการดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้จริงส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของเกษตรกรเราก็ไปลงตรวจเบิ่งนะครับไปร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานสกลนครซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณสร้างจำนวน30ล้านบาทมีกำหนดสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม2568ปีที่แล้วโดยรายละเอียดเนื้องานก็ประกอบไปด้วยการวางท่อส่งระบายน้ำรวม 1,900 เมตรแบ่งเป็นท่อเหล็กช่วง200เมตรช่วงปลาย200เมตรและท่อ AC ก็คือท่อซีเมนต์ใยหินนะครับช่วงกลางระยะทาง 1,500 เมตรระบบกระจายน้ำมีท่อปล่อยน้ำออกจากแทงน้ำนะครับระยะทาง 1,500 เมตรจำนวน2สายรวม 3,000 เมตรพร้อมติดตั้งหัวจ่ายน้ำรวม30จุดด้วยกันด้านเจ้าหน้าที่โครงการกรมชลประทานสกลนครก็ได้ชี้แจงว่าปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนการทดสอบระบบและทดลองใช้งานซึ่งยังไม่ได้มีการส่งมอบงานเป็นอย่างเป็นทางการจึงทำให้การส่งจ่ายน้ำในบางช่วงอาจยังไม่สมบูรณ์ทั้งนี้การทดลองใช้งานยังไม่ได้มีการส่งมอบงานอย่างเป็นทางการนะครับหากการทดสอบระบบเสร็จสิ้นและไม่พบปัญหาขัดข้องก็จะส่งมอบต่อไปเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพปปช.สกลนครก็กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการทดสอบระบบและก็แก้ไขปัญหาอุปสรรคโดยเร็วพร้อมเน้นการดำเนินงานถ้าต้องเป็นไปแบบบูรณาการและแบบรูปรายการตลอดจนการตรวจสอบความแข็งแรงทนทานของท่อส่งน้ำเพื่อความคุ้มค่าของงบประมาณที่จ่ายไปด้วยแสดงว่าปีกายนี้สิงหาคมปีที่ผ่านมาเนาะสร้างมันก็เสร็จแล้วเสร็จนะแล้วเสร็จไปแล้วแต่ว่าสิงหาคมปีนี้รวม12เดือนก็แล้วเสร็จไปแล้วแต่ว่าอย่างวันที่เขายังบริส่งมอบงาน
ยังทดสอบเป้งนำอยู่ว่าง่ายๆเป้งนำอยู่อ่ะใส่เวลาเป้งทดลองหึงสำไรต้องติดตามตอนต่อไปนะครับตรวจการสร้างรั้วมั่นคงเฟส2โป่งน้ำร้อนจันทบุรีอันนี้ก็เดินหน้าสร้างเกาะชายแดนแล้วได้พร้อมถนนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความมั่นคงด้วยนะครับโดยพลเอกสราวุธจันพุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหรือผบ.นทภ.ครับพร้อมคณะก็บอกว่าลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดจันทบุรีไปรับฟังบรรยายข้อสรุปสภาพอากาศและสถานการณ์ในพื้นที่โดยเพิ่นได้ไปนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปยังกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธิน521อยู่ที่ฐานบ้านแหลมอำเภอบ้านโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีไปตรวจหลุมหลบภัยวัดสวนส้มบ้านสวนส้มตำบลสะตอนอำเภอสอยดาวเพื่อรับทราบปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการดำเนินงานด้านเตรียมความพร้อมเพื่อการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และก็ไปสำรวจหลักเขตแดนที่55ที่บ้านบึงชะนังล่างตำบลเทพนิมิตอำเภอบ้านโป่งน้ำร้อนอำเภอโป่งน้ำร้อนนะครับเพื่อไปติดตามการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างดังกล่าวนะครับซึ่งก็เป็นโครงการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาและก็ถนนตรวจการบริเวณหลักชายแดนที่55 ถึง 52บริเวณ52ถึง55หรือเราตรวจกลับกันบ่พร้อมกับรับทราบความก้าวหน้าในปัญหาหรืออุปสรรคด้วยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็บอกว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสนับสนุนปฏิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่ชายแดนและประสานการดำเนินงานด้านความมั่นคงควบคู่ไปกับการดูแลความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เว้าพื้นเรื่องของการเอ็ดหัวไซเดนเนาะอีเมนเนาะเอาติดตามตอนต่อไปว่าจะมีการสร้างไปถึงไหนบ้างเนาะอีเมนเนาะนะครับพี่น้องกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนพูไทยทาง FM 88.25 MHz นาโพเรดิโอนะครับ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเพราะปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเถือเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเหลืองแมงอดตอดนี่แมงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านหวานสนก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

ฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้ครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมีทั้งชนิดครีมชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งเด้อนะครับราคาขวดละ50บาทสำหรับชนิดครีมส่งตรงถึงบ้านเก็บปลายทางรับของแล้วจังจ่ายเงินนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0898633349หรือพี่น้องที่ไปสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดไปสถานีวิทยุนาโพเรดิโอก็ไปซื้อด้วยตนเองได้กับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับมือว่านี่ขอบคุณไปทางไอมิตรทางนาโพน้อยเด้อนะครับเราบอกว่าเราไปบ้านดอนเสียงบานไปเห็นอันกอวานสนต้นวานสนกอมักไงเด้เราไปคูดเอามาให้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเด้อไอมิตรเราไปขายฟืนอยู่อันบันดอนเสียงบานแล้วเราก็บ่ฮู้จักซ้ำว่าอันเจ้าของเฮือนซื้อหยังมงปลูกต้นวานสนนั้นไปขอเอามาให้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยเอามาฝากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยขอบคุณ FC ทางนาโพน้อยนะครับมื้อนี้ผมก็สั่งทานนําเราเด้พี่น้องทางนาโพน้อยเนี่ยขยันไปช่วงนี้นั้นหลังจากที่ดำหน้าเรียบร้อยสวงกำลังเข้าเขียวนี่ก็พากันไปหาฟืนเอามาขายนะครับพี่น้องทั้งนาโพน้อยเกือบทุกหลังคาเฮือนพากันผ้าฟืนขายนอกจากนั้นก็มีไม้ที่พ่อเผาท่านได้กระเผาจากหัวให้ปลายหน้าเฮาเนาะแต่ละมงแต่ละบนใส่ประโยชน์สูงสุดเลยเอาดีมากๆพี่น้องทั้งนาโพน้อยเด้อขอบพระคุณเป็นอย่างมากทานกระสอบละเท่าใดก็150บาทมีบ่หลายปานใดดอกว่าซั่นเด้พอได้ขายอยู่แต่ละมงแต่ละบอนก็ได้เนาะเอานะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเด้อสไอมิเตอร์นะครับทนายดังระยองพาผู้เสียหายบุกสสจจี้คดีหมอหญิงสวมสิทธิ์เบิกยารัดนับล้านโอ้เมื่อวานนี้4กันยายนครับผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองโดยนายสราวุธหลำเจริญทนายความชื่อดังของจังหวัดระยองกับพานายฟอร์มอายุ31ปีพร้อมครอบครัวก็เดินทางไปติดตามความคืบหน้ากรณีร้องเรียนแพทย์หญิงชื่อดังโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองโดยผู้เสียหายก็บอกว่าถูกบันทึกประวัติการรักษาว่าเป็นโรคร้ายแรงถึง3โรคทั้งที่ไม่เคยเข้ารับการรักษาเลยว่าสันอ้าวคือเป็นแนวนั้นล่ะนะครับไม่เคยเข้ารับการรักษาเลยส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและการสมัครงานเนื่องจากมีประวัติการเจ็บป่วยปรากฏในระบบด้วยนอกจากนี้ก็ยังกล่าวหาว่าพบข้อมูลการเบิกจ่ายยาราคาแพงในชื่อของตนมาอย่างต่อเนื่องทั้งที่ไม่ได้เข้ารับการรักษาหรือรับยาดังกล่าวโดยสงสัยว่ายาอาจจะถูกนำไปใช้ที่คลินิกของแพทย์หญิงรายดังกล่าวจึงได้ร้องเรียนต่อสสจ.ระยองและผู้ว่าราชการจังหวัดระยองรวมทั้งเข้าไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันกับร้อยตำรวจโทกองทัพปรีเดชรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองตั้งแต่ปี2567แล้วเพื่อให้ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาในฟ้อมนี่ก็บอกว่าย้อนไปเมื่อปี2554หลังเดินทางกลับจากต่างประเทศมีอาการเวียนศีรษะจึงเข้าพบแพทย์หญิงชื่อดังที่โรงพยาบาลระยองโดยได้รับแจ้งว่าไม่มีอาการผิดปกติและไม่ได้รับยาจากนั้นก็ไม่ได้กลับไปรักษาที่โรงพยาบาลระยองอีกเลยโดยหากมีอาการเจ็บป่วยก็จะไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนจนกระทั่งปี2567เราบอกว่าตนเองมีอาการแพ้อากาศแล้วก็ไปตรวจสุขภาพกับแพทย์หญิงอีกท่านหนึ่งแพทย์หญิงได้ตรวจสอบเวชระเบียนและพบว่าตนมีประวัติการรักษาโรคไตโรคเบาหวานและโรคภูมิแพ้ตนเองอีกทั้งมีข้อมูลการเบิกจ่ายยาเกี่ยวกับโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่องแพทย์ที่ตรวจจึงไม่กล้าจ่ายยาให้และโทรศัพท์สอบถามบิดาของตนว่าที่ผ่านมาเคยไปรักษาโรคดังกล่าวหรือไม่ซึ่งตนและครอบครัวก็ยืนยันว่าบ่เคยครับบ่เคยไปใส่เลยผู้เสียหายก็กล่าวต่อนะครับว่าเมื่อสงสัยความผิดปกติจึงไปปรึกษาทนายความและก็เข้าไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองพร้อมร้องเรียนต่อสสจ.ระยองและผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยภายหลังยังตรวจเลือดอีกครั้งแต่ไม่พบว่าเป็นโรคร้ายแรงตามที่ปรากฏในเวชระเบียนทำให้เกิดความกังวลว่าประวัติการรักษาดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อชีวิตโดยเฉพาะการสมัครงานและการดำรงชีวิตในสังคม
นายสราวุธหลำเจริญทนายความก็บอกว่าหลังยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสสจ.ระยองและผู้ว่าราชการจังหวัดระยองผ่านมาก็ประมาณ3ปียังไม่ได้รับความคืบหน้าอย่างชัดเจนจึงเดินทางมาติดตามเรื่องด้วยตนเองได้เข้าพบกับนายแพทย์สุรวิทย์ศักดานุภาพนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองซึ่งได้รับแจ้งว่าการตรวจสอบของสสจ.ระยองร่วมกับโรงพยาบาลดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะครับเสร็จสิ้นแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนตามกฎหมายส่วนของจังหวัดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองก็แจ้งว่าผู้ว่าราชการจังหวัดระยองก็ได้ตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อให้เรื่องมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับนายสราวุธก็บอกว่าจากข้อมูลที่ได้พบยังพบว่าผู้ป่วยมีผู้ป่วยรายอื่นได้รับผลกระทบในลักษณะใกล้เคียงกันจึงตั้งข้อสังเกตว่าหากมีการเบิกจ่ายยาของรัฐโดยไม่ได้เป็นการรักษาผู้ป่วยจริงความเสียหายจะมีมูลค่าหลายล้านบาทจึงอยากให้ผู้ที่ถูกสงสัยว่าถูกกระทำในลักษณะเดียวกันนี้เขาแจ้งความร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดระยองหรือสาธารณสุขจังหวัดระยองเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบต่อไปต่อไปอ้าวอันนี้ก็ได้เนาะแล้วเฮาสิฮู้จักได้บัดนี้ว่าเฮาสิมีปวส.หรือบ่ประวัติเสียประวัติโรคร้ายหรือบ่เนาะอีเมลเนาะต้องไปตรวจต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอเขาก็บอกว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้ไปตรวจตรงนั้นตรงนี้แล้วประวัติการรักษามันก็สิปลึบพลึบขึ้นมาได้บัดนี้เนาะแล้วเฮาก็จึงไปแจ้งความเอาไว้เขาเอาลายซื้อของเขาเอาประวัติของเขาไปเบิกยามาจากตัวใดร้อยจากตัวใดพันจากตัวใดหมื่นจากตัวใดแสนแล้วหรือว่าเป็นล้านแล้วก็บริจาคเนาะอีเมลเนาะเอาอันนี้ก็มีคือกันได้โอ้ยนึกว่ามีแต่เรื่องอันยังก็พวกอันทูมากวนนึกว่าพวกอันทุนเทาซื้อเนาะประเทศไทยมีทุกแบบเนาะอีเมลเนาะอันนี้เรื่องของเด็กน้อย5ขวบครับป้อยครูประจำสันก็ได้เนาะอยู่ไสนี่อันนี้เด็กน้อย5ขวบไปจับถอดเสื้อถอดผ้าไปยืนหน้าสันอีเมเอ้ยทำไมครูทำอย่างนี้เพิ่นก็บอกเห็นผลว่าเพราะเด็กเนี่ยระบายสีไม่เสร็จว่าสันเอาเสื้อเอาผ้าออกให้ไปยืนหน้าชั้นเลยเป็นการทำโทษเอ้าคือเป็นเท่านั้นพ่อแม่เขาบ่ยอมตีบาทนี่เมื่อวานนี้4กันยายนครับมูลนิธิประวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีพ่อและแม่ของเด็กชายกี้นามสมมุติอายุ5ขวบนักเรียนชั้นอนุบาล3ก็เดินทางเข้าขอความช่วยเหลือจากนางประวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิประวีณาหงสกุลกรณีลูกชายถูกครูพี่เลี้ยงโรงเรียนแห่งหนึ่งในสังกัดกรุงเทพมหานครหรือกทม.โอ้ยใครเนี่ยนึกว่าอยู่ทางกุสุมานเฮาอยู่ทางหน้าผู้อยู่ทางสกุลเฮาหรือเป็นเวียกระเบ้ออีแม่เอ้ยเป็นข้าวไปนี่แล้วยากได้สิได้ตกงานกันเป็นเทพแล้วขู่กันได้เนาะอันนี้ในข้อหาทำโทษเกินกว่าเหตุจนเด็กเกิดภาวะซึมเศร้าหวาดผวาครับแม่ของเด็กน้อยก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อ27สิงหาคมที่ผ่านมาลูกชายถูกครูพี่เลี้ยงสั่งทำโทษเนื่องจากระบายสีไม่เสร็จโดยจับถอดชุดนักเรียนและก็กางเกงชั้นในออกจนหมดเกลี้ยงตับเหลือเพียงถุงเท้า2ข้างโอ้จากนั้นเขาให้บังคับให้ไปยืนประจานหน้าโรงเรียนจนถูกเพื่อนหัวเราะเยาะและล้อเลียนทำให้เด็กเกิดความอับอายอย่างรุนแรงมีอาการซึมเศร้าไม่ยอมกินข้าวไม่หลับนอนไม่หลับและหวาดผวาไม่กล้าไปโรงเรียนมันสิกาไปโรงเรียนอะไรเนาะเด็กน้อย3ขวบเป็นผู้ชายบ่หรือเป็นผู้หญิงเนี่ยเด็กชายเนาะก็เป็นผู้หญิงก็แห้งเป็นเวียกแล้วก็บ่กล้าเข้าไปโรงเรียนพุ่นแล้วเนาะครูก็ได้พิลึกแล้วมันบ่ได้มีในมาตรการเนาะสมัยตะกี้ครูตีเฮาฟาดเปี้ยฟาดเปี้ยโว้ยยังบ่ได้ปานนี้ได้แต่คู่มือนี่บ่ได้ได้บ่ได้ได้ผู้ปกครองก็ระบุเพิ่มเติมว่าได้สอบถามไปยังแชทไลน์กลุ่มห้องเรียนซึ่งครูพี่เลี้ยงก็โทรศัพท์กลับยอมรับว่าเป็นผู้กระทำจริงอ้างว่าเด็กดื้อและไม่อยากจะใช้การตีพร้อมขอให้ลบข้อความในแชทกลุ่มแต่แม่ปฏิเสธเพื่อใช้เป็นหลักฐานจากนั้นเมื่อวันที่30สิงหาคมจึงเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลราชบุรณะเมื่อปลายเดือน31ธันวาคมวันต่อมาครอบครัวก็เข้าพบรองผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อสอบถามมาตรการลงโทษทางวินัยแต่กลับได้รับคำตอบว่าทำได้เพียงตักเตือนไม่สามารถไล่ออกได้พร้อมเสนอให้ย้ายห้องเรียนแทนทำให้ครอบครัวกังวลเรื่องความปลอดภัยของเด็กจึงตัดสินใจเข้าร้องเรียนกับมูลนิธิประวีณาดังกล่าวนะครับเด็กน้อย5ขวบอีเมเอ้ยจิตใจเขาก็โอ้ยยากที่จะเยียวยาเลยมันจำแต่ได้เด็กน้อยวัยนี้เนาะอีเมเนาะ
ฮ็ดหยังไปก็ได้หายก็ได้ตีก็ได้เอ็งเป็นนี่แฮกเต็กดอกหนุ่มแม่ห้องสอนยังอยู่กับมูลนิธิประวีนาอยู่ในอีเมลเอ้ยหนุ่มแม่ห้องสอนวิดีโอครอร้องประวีนาหลังสงสัยโรงพยาบาลทำเมียตายทั้งกลมเอ้าอันนี้ก็ได้เมื่อ4กันยายนนายกรนามสมมติอายุ29ปีชาวแม่ฮ่องสอนวิดีโอคลอระหว่างทำพิธีฝังศพภรรยาและลูกเพื่อร้องมูลนิธิประวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีโดยระบุว่าภรรยาท้องแก่ครบกำหนดคลอดเมื่อวันที่1กันยายน2569ทางโรงพยาบาลก็นัดกระตุ้นการคลอดในวันที่31สิงหาคมภรรยาได้รับการตรวจเวลา 16:00 น.โดยแพทย์ได้ทำการอัลตราซาวด์พบเด็กในครรภ์ปกติดีน้ำหนัก3กิโลกรัมกว่าและแพทย์ได้ทำการกระตุ้นการคลอดแต่มดลูกยังไม่เปิดจึงทำให้กลับไปบ้านก่อนจนกระทั่งเวลาประมาณตีหนึ่งของวันที่1กันยายนภรรยามีอาการเป็นตะคริวที่บันหลังปวดท้องอาเจียนจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลหมอก็ไปการตรวจปากมดลูกเป็นพิเศษตรวจเพียง2ชั่วโมงครับจึงทำการผ่าตัดทำการผ่าคลอดแต่โรงพยาบาลไม่มีแพทย์ผ่าตัดไม่มีเครื่องมือจึงต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลในเมืองแม่ฮ่องสอนรอจนถึงเช้าภรรยารู้สึกหายใจไม่ค่อยออกจึงต้องใส่สายออกซิเจนต่อมาทางโรงพยาบาลส่งตัวไปโรงพยาบาลในเมืองแม่ฮ่องสอนเวลาประมาณ 10:00 น.ของวันที่1กันยายนซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงเมื่อขึ้นรถออกเดินทางไปประมาณ10นาทีภรรยาเกิดช็อกหมดสติทางโรงพยาบาลจึงต้องขับรถโรงพยาบาลวกกลับมาที่โรงพยาบาลเดิมนำตัวภรรยาส่งเข้าห้องฉุกเฉินปั๊มหัวใจแต่ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้ภรรยาและลูกในครรภ์ก็เสียชีวิตในเวลา 11:40 น.ตนติดใจสาเหตุการเสียชีวิตเพราะอะไรการส่งต่อคนไข้กรณีเร่งด่วนช้าไปหรือไม่จึงอยากจะขอให้มูลนิธิประวีนาช่วยตรวจสอบให้ความเป็นธรรมด้วยขณะที่เมื่อวานนี้3กันยายนทางโรงพยาบาลก็ออกแถลงการกรณีการเสียชีวิตของมารดาและทารกในครรภ์ระบุว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงกระบวนการรักษาและรอผลชันสูตรอย่างเป็นทางการอันนี้ก็เป็นคำกล่าวของนางประวีนาหงสกุลต้องติดตามกันต่อไปนะครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพหรือเวลาอีกไม่มากครับมาติดตามเรื่องของข่าวต่างประเทศสักเล็กน้อยสิท่านอยู่บ่นี่ดูข่าวสั้นๆก่อนเนาะโอ้ยหมอปากแซบนี่ก็ยังบ่ได้จบยังมาอยู่ดิยังบ่ทันแล้วหมอปากแซบนี่เนาะเพิ่นว่าสิลาไปบวชได้หมอปากแซบนี่เนาะอังกฤษเตือนประชาชนตุนอาหารรับมือเอลนิโยรุนแรงเอลนิโยแบบรุนแรงวันพายุน้ำท่วมกระทบนะครับโดยรัฐมนตรีอังกฤษเตือนประชาชนสำรองอาหารไว้ในบ้านรับมือเอลนิโยรุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษขณะที่ทางการก็หวั่นพายุน้ำท่วมและภัยไซเบอร์กระทบห่วงโซ่อาหารเมื่อวันที่3กันยายนนะครับนางแองเจล่าอีเกิลรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของอังกฤษก็เตือนประชาชนให้สำรองอาหารไว้ในบ้านเพื่อเตรียมรับมือสภาพอากาศรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นหลังปรากฏการณ์เอลนิโยที่คาดว่าจะรุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษกำลังก่อตัวเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกโดยระบุว่าเอลนิโยรุนแรงอาจจะทำให้อังกฤษเผชิญฤดูร้อนที่แห้งแล้งขึ้นฤดูหนาวที่มีฝนตกมากขึ้นและพายุรุนแรงกว่าเดิมขณะที่หลายพื้นที่ในเอเชียอาจจะได้รับผลกระทบหนักจากน้ำท่วมด้วยรัฐมนตรีอังกฤษแนะนำให้ครัวเรือนมีอาหารสำรองที่สามารถเก็บไว้ได้นานและเพียงพอต่อการดำรงชีวิตในช่วงเวลาหนึ่งหากเกิดเหตุฉุกเฉินจนหน่วยบริการฉุกเฉินไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทันทีพร้อมมองว่าการเตรียมพร้อมจะช่วยให้ครัวเรือนรับมือกับวิกฤตได้ทันทีนะครับคำเตือนก็คือมีขึ้นพร้อมกับรายงานนี้ของสำนักงานตรวจสอบแห่งชาติอังกฤษซึ่งระบุว่าห่วงโซ่อุปทานอาหารของประเทศมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคในพืชและมนุษย์การโจมตีทางไซเบอร์และสภาพอากาศที่รุนแรงโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศถือเป็นความเสี่ยงระยะยาวอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารในภาพก็เห็นชาวอังกฤษนะครับไปซื้ออาหารในซูเปอร์มาร์เก็ตกันหลายขนาดได้เต็มตึงหนึ่งเลยเนาะอ่ะเวลาในรายการของเราหมดแล้วนะครับข่าวคนผู้ไทยมื้อนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

บทอ่านจากพระวรสารบุญลูกาบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่5วันสะบาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านนาข้าวสาลีบรรดาศิษย์เด็ดรวงข้าวมาขยี้กินชาวฟาริสีบางคนจึงถามว่าทำไมท่านทำสิ่งต้องห้ามในวันสะบาโตเล่าพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าท่านไม่ได้อ่านหรือว่ากษัตริย์ดาวิดและผู้ติดตามได้ทำอะไรเมื่อหิวโหยพระองค์เสด็จเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าทรงหยิบขนมปังที่ตั้งถวายมาเสวยและประทานแก่ผู้ติดตามขนมปังนี้ใครจะกินไม่ได้นอกจากบรรดาสมณะเท่านั้นแล้วพระเยซูเจ้าทรงเสริมว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นเหมือนนายเหนือวันสะบาโต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันเสาร์และพระศาสนาจักรฉลองเลิกบุญร่วมสมัยของเราคือเลิกบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนพระวจนะทรงรับสภาพมนุษย์
2: และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันธามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานและเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนโปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
2: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้าทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเขตของพระคริสต์เจ้า
2: เพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน
1: ์เดชาพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนเชิญนั่งข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชาพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนทิอัสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สาม
2: ทรงกลับคืนพระชนมาชีพจากบรรดาผู้ตาย
1: เสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพและจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์สากล
2: ความสัมพันธ
1: ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมนพระบัญญัติ10ประการ1จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าพระองค์เดียวของท่าน2อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ3อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์4จงนับถือบิดามารดา5อย่าฆ่าคน6อย่าผิดประเวณี7อย่าลักขโมย8อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น9อย่าปลงใจผิดประเวณี10อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่นบทบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจักร1จงร่วมพิธีบูชาขอพระคุณและหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับ2จงรับสินอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้ง3จงรับสินมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกา4จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนด5จงบำรุงพระศาสนาจักรตามความสามารถบทแสดงความเชื่อข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อมั่นในความจริงทุกข้อที่พระองค์ทรงเปิดเผยและที่พระศาสนาจักสั่งสอนโปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมนบทแสดงความหวังข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าหวังอย่างแน่วแน่ว่าเดชาพระบารมีของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะประทานพระหันสถานแก่ข้าพเจ้าในโลกนี้และสันติสุขนิรันดรในโลกหน้าทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงให้ไว้เสมออาเมนบทแสดงความรักข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงามหาที่สุดมิได้และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวล และเพราะรักพระองค์ข้าพเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมนบทแสดงความทุกข์ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาปเพราะบาปเรียกร้องการลงโทษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปทำเคืองพระทัยพระองค์ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลเดชะพระหัตถ์สถานช่วยข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทำบาปอีกเลยจะหลีกหนีโอกาสบาปและจะพยายามใช้โทษบาปโปรดทรงพระกรุณาอภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด
3: อาเมน
1: ข้าแต่พระเทวดามีคาแอนโปรดปกป้องเราในการรบโปรดพิทักษ์เราในยุทธนาการกับความชั่วและกลอุบายของปีศาจเราวิงวอนขอพระเป็นเจ้าทรงบังคับมันไว้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้ากักกันปีศาจและจิตชั่วร้ายอื่นๆที่กำลังสัญจรเที่ยวรังควานวิญญาณในโลกนี้โปรดขังมันไว้ในขุมนรกเถิดอาเมนพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ทรงพระเมตตาเถิด
1: ดวงหฤทัยนิรมลของพระนางมารี
2: ช่วยวิงวอนเถิด

0: ชิญพี่น้องนั่งมิสซาเช้านี้พิเศษเพื่อสุขภาพของลุงจริงสุขสำราญครอบครัวนายบุญสมนางคำเสียนพงพิษและลูกๆทุกคนสุขสำราญครอบครัวเภสัชกรพัชริยาลิมพักดีร้านพัชริยาเภสัชครอบครัวแพทย์หญิงทอปัดนายชานนท์อนุวัฒน์โรงแรมซิกแอนด์ชิปนครพนมร้านบ้านยาเภสัชจ๋าสุขสำราญและอุทิศแด่ดวงวิญญาณเปโตสมหมายมารธาตือเปโตองขายอันนาบาขายเปโตองเทียวอันนาบาเทียวเปโตองเก่านำมาธาบาเก่านำเทเลซาพิจิตราพงพิษโยเซฟอนุชามาริอาอัชราแก้วตระแก้วจิตเปโตประเสริฐพงพิษเปโตวิงเปโตองบิงและวิญญาณญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายวิญญาณในไฟชำระวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึงอุทิศให้ธีระชัยกะสิสันกะสินสันสุขสำราญครอบครัวนางอัญชลีศรีวรกุลและอุทิศให้พิเศษเปโตสาโรธศรีวรกุลครบการจากไป100วันอุทิศให้อันนาบาบานเปโตองบานยอนบุญมีอันนาคัมภีย่อแซบบุญดีเปโตวิชัยเปโตปรีชาเปโตองขายอันนาบาขายเปโตวิงเปโตบุญธรรมลุงบิงโง่วันโดมินิกพรณรงค์ทองอันตังและญาติพี่น้องผู้ล่วงลับเพื่อสุขภาพของคุณพ่อชำนาญคุณพ่อบุญสวัสดิ์คุณพ่อประสงค์คุณพ่อทวีสินคุณพ่อกำจัดและสุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสุวัสดิ์คุณมนัสนันท์สรนันท์ศรีครอบครัวกำนันศรีนวลคุณวรัชชรเจตโจสานุสนครอบครัวคุณวันธนีกีรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณสัญญาทุถาวรคุณวิชัยเอี่ยมวรางคุณแม่มีเรียมแม่อักเนสบุญรักษาสมาชิกเซอร์เซนปอนเดอะชาร์ททุกคนอุทิศให้พระคาเรนันเรนาโตมาติโนคุณพ่อยอแซบสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อธมัสอาทิตย์ว่องไวคุณพ่ออันดูสำราญคุณพ่ออนุรักษ์พระดาเปโตศักดาคุณพ่อโกวิทคุณพ่อรังสรรค์คริสโตเฟอร์ชัยมอนิกาทิพวรรณมอนิกาอนงวิสุขสุรพงษ์เทเดซาจารุวันแกยุวรางกูลคุณอนุรักษ์สายแก้วคุณประสานคุณโจคุณอภิชาติเปโตองอยู่หว่าวันอันนาเลียมอภิสกุลชาติเปโตธวัชชัยอภิสกุลชาติมาริอาสุวรรณาอภิสกุลชาติคุณหมอเอ็มมานูเอลประสิทธิ์จันทราทิพย์มาริอาสิทธิดาจันทราทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุญลักษ์สุขถาวรซื่อแองเจลินผิวเกี้ยงเพื่อสุขภาพของกำนันศรีนวลคุณนิสานาจโจสานุสนยอแซฟสุรพลปลางกลางนางปิยพรอุดมเดชเอ็มมานูเอลพิทักษ์โสบุญบัดเดอร์หลุยคุณพลมิสเตอร์คาวเดียคุณพ่อเสกสมกิจมงคุณซิสเตอร์เอ็มมาคูราตาและอุทิศในดวงวิญญาณยอนบัพติสต์แก้วเจริญพงศ์มาริอาสุภาพเจริญพงศ์เปาโลอินทวีชัยเสรีจอแซปสุนันจำปาราชเปโตชูเกียรติโจสานุสนเชิญพี่น้องยืนเดชพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: พี่น้องก่อนที่เราจะร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้ให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
1: ผู้ทรงสรรพา

0: และพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
0: อาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทิน
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทิน
1: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทิน
0: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทิน
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทิน
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทิน
1: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงไว้ซึ่งความดีล้ำเลิศทุกประการขอทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีจิตใจปฏิภาครักพระองค์ทรงเพิ่มพูนศรัทธาและทรงทำนุบำรุงคุณงามความดีในตัวข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ให้เจริญเติบโตจนบรรลุถึงความสมบูรณ์ด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและของราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระชิตตลอดนิรันดร
0: อาเมน
2: บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ์ฉบับที่หนึ่งพี่น้องทั้งหลายให้ท่านเรียนรู้จากเราถึงความหมายของคำพูดที่ว่าอย่าก้าวเกินขอบเขตที่เขียนไว้เพื่อมิให้ใครหยิ่งพยองเข้าข้างคนหนึ่งและต่อต้านอีกคนหนึ่งใครเล่าตัดสินว่าท่านดีกว่าผู้อื่นท่านมีอะไรบ้างที่ไม่ได้ครับถ้าท่านได้ครับ

0: โดยไม่ต้องมีเราแล้วก็ได้เราอยากให้ท่านครองราชเป็นกษัตริย์จริงๆเพราะเราจะได้เป็นกษัตริย์ครองราชพร้อมกับท่านด้วยข้าพเจ้าคิดว่าพระเจ้าทรงจัดตั้งเราซึ่งเป็นอัครสาวกไว้ตรงที่สุดท้ายเหมือนกับผู้ที่ถูกตัดสินปรับโทษถึงตายเรากลายเป็นเป้าสายตาของโลกทั้งของทูตสวรรค์และของมนุษย์เราเป็นคนโง่เขลาเพราะเห็นแก่พระคริสต์เจ้าส่วนท่านเป็นคนเฉลียวฉลาดในพระคริสต์เจ้าใช่ไหมเราอ่อนแอส่วนท่านเข้มแข็งใช่หรือไม่ท่านมีเกียรติส่วนเราไร้เกียรติใช่ไหมจนกระทั่งบัดนี้เราก็ยังหิวและกระหายไม่มีเสื้อผ้านุ่งห่มถูกตบตีและไร้ที่อยู่อาศัยเราเหน็ดเหนื่อยทำงานหนักด้วยน้ำพักน้ำแข็งของเราเองเมื่อถูกด่าว่าเราให้พรเมื่อถูกเบียดเบียนเราก็อดทนเมื่อถูกใส่ร้ายเราก็พูดดีด้วยเราเป็นเสมือนขยะมูลฝอยของโลกเป็นสิ่งปฏิกูลของทุกคนจนกระทั่งบัดนี้ข้าพเจ้าเขียนเรื่องเหล่านี้มิใช่เพื่อทำให้ท่านอับอายแต่เขียนเพื่อตักเตือนในฐานะที่ท่านเป็นลูกรักของข้าพเจ้าแม้ว่าท่านจะมีครูพี่เลี้ยงนับหมื่นคนในพระคริสต์เจ้าแต่ก็มีบิดาเพียงคนเดียวเพราะข้าพเจ้าให้กำเนิดท่านในพระคริสต์เยซูโดยการประกาศข่าวดีพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอพระ

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเที่ยงธรรมในพระมรรคาทั้งหลายของพระองค์ทรงความรักมั่นคงในพระราชกิจทั้งหลายองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับอยู่ใกล้ชิดทุกคนที่เรียกขานพระองค์ทุกคนที่เรียกขานพระองค์ด้วยใจจริงเชิญครับ

ปากของข้าพเจ้าจะสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าสิ่งสร้างทั้งหลายจงถวายพรแด่พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ตลอดไปเป็นนิจเชิญครับ

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราเป็นหนทางความจริงและชีวิตไม่มีใครไปเฝ้าพระบิดาได้นอกจากผ่านทางเรา

0: กับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
2: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: วันสะบาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านนาข้าวสาลีบรรดาศิษย์เด็ดลวงข้าวมาขยี้กินชาวฟาริสีบางคนจึงถามว่าทำไมท่านทำสิ่งต้องห้ามในวันสะบาโตเล่าพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าท่านไม่ได้อ่านหรือว่ากษัตริย์ดาวิดและผู้ติดตามได้ทำอะไรเมื่อหิวโหยพระองค์เสด็จเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าทรงหยิบขนมปังบิทรงหยิบขนมปังที่ตั้งถวายมาเสวยและประทานแก่ผู้ติดตามขนมปังนี้ใครจะกินไม่ได้นอกจากบรรดาสัมมณะเท่านั้นแล้วพระเยซูเจ้าทรงเสริมว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันสะบาโตพระวาจาของพระเจ้า

พี่น้องหลายคนนะ90%ก็แล้วกันอยู่ที่นี่คงอยู่ในช่วงสมัยของกฎดั้งเดิมหลายๆอย่างของคุณพ่อเก่าๆถ้าจะถามพี่น้องว่ามีกฎข้อไหนบ้างที่พี่น้องยังจำได้ในสมัยอดีตที่คุณพ่อเขาห้ามกันคุณพ่อสมัยคุณพ่อมิชชันนารีเช่นยกตัวอย่างห้ามไปดูมหรสพแม่นอย่าบอกครับสมัยอดีตห้ามไปดูมหรสพหมู่บ้านอื่นนะห้ามไปดูมหรสพหมู่บ้านอื่นห้ามอะไรอีกห้ามผู้หญิงหรือผู้ชายแต่งงานกับคนต่างศาสนาถ้าอยากแต่งงานนะให้มาเข้าศาสนาเฮาอันนี้เป็นข้อห้ามใช่ไหมครับในสมัยอดีตและข้อห้ามอีกต่างๆมากมายอันนี้คืออยู่ในช่วงยุคสมัยเราที่เราเกิดทันพี่น้องคงยังจำได้ห้ามทำงานในวันอาทิตย์สมัยอดีตก็ยังมีอยู่นะครับยังเคร่งมากห้ามอะไรอีกก็มีห้ามหลายๆอย่างวันนี้เราได้ยินพระวรสารของนักบุญลูกาสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าเห็นรวงข้าวหน้าอร่อยนะค่ายๆครับเฮาเก็ตเข่านะพี่น้องไปย่างกายหน้ากับดึงเข่ามาขยี้กินก็เป็นเรื่องปกติที่เราต้องทดสอบหรือว่าซิมบางด้วยเข่าหน้าแปลงนี่มันแข็งมันอ่อนอยู่บ่นะตามภาษาคนทำนาแต่สำหรับชาวยิวแล้วถือว่านั่นเป็นการทำงานผิดนะผิดเพราะอะไรเพราะเป็นวันซาบาโตนะคำว่าวันซาบาโตมีความสำคัญต่อชาวยิวเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเขาจึงทักท้วงว่าทำไมสิทธิ์ของท่านถึงทำแบบนี้เพราะถือว่าการเด็ดรวงข้าวเป็นการทำงานจะมีกฎแบบนี้อีกมากมายหลายอย่างเช่นพี่น้องอาจจะได้ยินบ่อยๆห้ามรักษาคนในวันซาบาโตมันมีข้อห้ามนอกจากใกล้จะตายจริงๆถึงจะรักษาได้เห็นไหมพี่น้องห้ามอะไรอีกห้ามเดินทางเกินกว่าจำนวนที่กำหนดในวันซาบาโตห้ามนำสัตว์ออกเดินทางในจำนวนที่จำกัดในวันซาบาโตห้ามหลายๆครั้งเอ้าคุณพ่อกฎของชาวยิวทำไมห้ามเยอะจังเลยก็เป็นทั้งข้อดีและข้อต้องศึกษาในสมัยอดีตการนับถือพระเป็นเจ้ากับนับถือต่างศาสนานั้นมีความใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นกฎต่างๆเหล่านี้ต้องถืออย่างเคร่งครัดชาวยิวต้องถืออย่างเคร่งครัดเพราะจะมีคนต่างศาสนาหรือชาวสมาเรียชาวอื่นๆที่นับถือศาสนาเหมือนกับพี่น้องที่เราอยู่ข้างๆหมู่บ้านของพวกเราบ้านดอนบ้านปะโคนะบ้านหนองผือบ้านอะไรที่อยู่ใกล้เคียงก็เป็นคนต่างศาสนาเพราะฉะนั้นการนับถือศาสนาและกฎของศาสนาจึงมีความสำคัญแต่ทุกวันนี้สิ่งที่พวกเราได้รับและเรียนรู้ก็คือคำสอนที่ทำให้สมบูรณ์ก็คือผ่านทางพระเยซูเจ้าคำสอนที่ทำให้สมบูรณ์ก็คือพระเยซูเจ้าบอกว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันซาบาโตเพราะฉะนั้นข้อห้ามหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตอย่างเช่นการห้ามรักษาคนมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องห้ามห้ามการเดินทางในวันซาบาโตก็ไม่มีความจำเป็นเพราะทุกวันนี้เราก็เดินทางทั้งไปรักษาตัวไป
ทํามาประกอบสมาอาชีพบางครั้งแต่เป้าหมายสําคัญที่สุดที่พระเยซูเจ้าต้องการสื่อในวันซาบาโตก็คือวันที่เราให้เกียรติให้ความเคารพต่อพระผู้เป็นเจ้าซาบาตในภาษาฮีบรูแปลว่าหยุดจากภาระหน้าที่ต่างๆแล้วมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกันเราคริสตชนวันอาทิตย์วันพระเจ้าอย่าลืมฉลองเป็นวันศักดิ์สิทธิ์เรามีมิสซาที่1 6โมงมีมิสซาที่2 7โมงครึ่งก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะแสดงออกถึงความรักที่เรามีต่อพระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับแสดงออกของวันซาบาโตของชาวยิววันซาบาโตของชาวยิวก็คือวันเสาร์ส่วนวันซาบาโตของคริสตชนก็คือวันอาทิตย์ที่พวกเราต้องปฏิบัติวันอาทิตย์วันพระเจ้าเป็นวันฉลองอย่าลืมฉลองเป็นวันศักดิ์สิทธิ์คุณพ่อชอบพูดบ่อยๆเพราะเป็นหน้าที่ของเราแล้วหลังจากนั้นเราค่อยทำหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นพ่อบ้านเป็นแม่บ้านซักผ้าซักแพรทำอาหารกวาดบ้านถูบ้านก็เป็นหน้าที่ของพวกเรานะพระเยซูเจ้าไม่ได้ห้ามแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการรู้ว่าวันอาทิตย์นั้นเราต้องคิดถึงพระเป็นเจ้าอันดับแรกขอพระเป็นเจ้าอวยพรพี่น้อง

0: พี่น้องจงภาวนาขอพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
1: ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าขอให้สักการะบูชาศักดิ์สิทธิ์เสมอไปนี้นำพระพรช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นเพื่อให้พิธีกรรมที่ประกอบณบัดนี้บังเกิดผลแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจและลึกถึงพระเจ้า
1: เรากำลังระลึกถึงพระองค์
0: ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตที่ดั่งดอนพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนพระพรองบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชะพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระองค์โปรดให้ชีวิตศักดิ์สิทธิ์ของบรรดานักบุญบันดาลให้พระศาสนาจักเข้มแข็งมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอยู่เสมอทั้งทรงแสดงให้เห็นชัดด้วยว่าทรงรักข้าพเจ้าอย่างยิ่งนอกจากนั้นแบบอย่างของบรรดานักบุญยังให้กำลังใจแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายคำบนขอของท่านเหล่านั้นยังคงอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้แผนการกอบกู้มนุษยชาติได้สำเร็จบริบูรณ์ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญประนิจการว่าดังนี้

ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเหล้าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ

0: ครั้งหนึ่ง
1: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังบันดาลชีวิตกับเทือโลหิตบันดาลความรอดนี่แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอปรนให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
2: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นอยู่กับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอตุลเวลเดชบรรดาพระสังฆราชตรัสจงคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอพระประทานความสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเป็นต้นกับครอบครัวที่ขอมิสาสุขสันต์พิเศษในเช้าวันนี้พร้อมกับจุดประสงค์ต่างๆที่เราต้องการเราอุทิศภาวนาให้กับวิญญาณของญาติพี่น้องผู้ลงรับพระรณมิสาในเช้าวันนี้ด้วยภาวนาสำหรับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนภาวนาผู้สุขภาพของสมเด็จพระสัตตปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่เจ็บไข้ได้ป่วยขณะนี้ด้วย
3: โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพระสดาของพระนางบรรดาครัสสาวกนักบุญทุกท่านบุญราศีมรสกีทั้ง8โรงแห่งประเทศไทยผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค
1: ์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
0: อาเมน
1: พระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาเราจึงภาวนาพร้อมกันว่า
0: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: พระองค์สถิตในสวรรค์

0: ในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า
1: เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิด
2: โปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพักกรุณาพ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เหตุว่าพระนาจักรพระนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
2: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสครัสสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร
1: อาเมน
2: ขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
1: และสถิตกับท่านด้วย
2: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

0: นี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข
1: พระเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโดยแต่เพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์

0: กำลังมิสานะครับก็ครอบครัวญาติพี่น้องของเปโตรสาโรธศรีวรกุลนะครับก็มีของชำร่วยแจกนะครับพี่น้องก็สามารถรับได้นะครับและในวันนี้กิจกรรมดกลูกนักเรียนคำสอนนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีเป็นต้นไปนะครับคือลงทะเบียนลงชื่อร่วมกิจกรรมที่ศาลามาติโน่นะครับขอพี่น้องสามารถประชาสัมพันธ์ให้ลูกหลานเราด้วยนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านนะครับที่คุณพ่อประชาสัมพันธ์ประกาศไปนะครับในการสมทบกิจกรรมลูกๆนักเรียนคำสอนและขอบคุณพี่น้องที่ร่วมสมทบเทบริจาคนะครับพื้นคอนกรีตเสือลาวดาตัว4นะครับที่พี่น้องได้เห็นนะครับพี่น้องหลายๆท่านก็ร่วมสมทบขอบคุณในน้ำใจดีและขอพระเจ้าได้ตอบแทนน้ำใจของพี่น้องเสมอให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับอาหารศักดิ์สิทธิ์นี้มีกำลังเพิ่มขึ้นแล้วขอกราบวอนพระองค์ได้โปรดให้สินศักดิ์สิทธิ์ที่หล่อเลี้ยงความรักนี้ปลุกจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้เข้มแข็งมั่นคงสับพร้อมที่จะรับใช้พระองค์ในเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: คุณพ่อทั้งสามอวยพรพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ
1: อาเมน
0: พิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงปัญญาสันตสุขของพระคริสต์เจ้าเถิด

0: ข้าแต่พระเยซูเจ้า
1: โปรดทอดพระเนตรมายังครอบครัวของลูกที่เข้ามาอ้อนวอนลูกขอถวายตัวลูกเองความยินดีความทุกข์ยากแด่พระองค์อีกครั้งเพื่อบ้านของลูกจะเป็นเหมือนบ้านของพระองค์จะเป็นแหล่งความสุขความบริสุทธิ์ความรักและการเสียสละโปรดอวยพรลูกทั้งผู้ที่อยู่ที่นี่หรือที่อื่น
2: โปรดเมตตาคนที่

0: ในทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อชีวิตโปรดรักษาบ้านของลูกคนเจ็บป่วยและผู้ที่กำลังจะสิ้นใจเราจะได้ร่วมอยู่กับพระเยซูพร้อมกับพระแม่มารีและท่านตลอดนิรันดร อาเมนบทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยและขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้า
1: พระองค์ทรงเรียกบุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยให้มารับใช้พระองค์ในฐานะพระสงฆ์นักบวชครูคำสอนฆราวาสและเยาวชนในพันธกิจไทยกู้โลกให้รับผลของพระเยซูคริสต์เจ้า
0: บุญญราศีทั้ง8ท่านนี้ได้ตอบสนองการเรียกของพระองค์อย่างซื่อสัตย์อุทิศตนเพื่อความรอดของเพื่อนมนุษย์อย่างเข้มแข็งและได้ยืนยันความเชื่อของตนโดยยอมลีแม้กระทั่งชีวิตขอให้แบบฉบับของท่านบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเจริญชีวิตคู่ควรกับนามคริสตชนประกาศยืนยันความเชื่อของตนในชีวิตประจำวันและขอให้บุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยได้รับการประกาศเป็นนักบุญในเร็ววันเพื่อทำให้ความเชื่อของข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นเป็นการเทิดเกียรติพระนามของพระองค์และขอพระองค์โปรดประทานพระพรที่ข้าพเจ้าทั้งหลายประสงค์จะได้รับผ่านบุญญราศีด้วยเถิด
1: อาเมน
0: บุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: ข้าแต่พระชนนีพระเจ้า
1: ลูกทั้งหลายลบภัยมาพึ่งพระแม่โปรดอย่าเมินเฉยต่อคำวอนขอในยามทุกข์ร้อนของลูกแต่โปรดช่วยลูกให้พ้นภัยทั้งสิ้นเสมอเถิดพระมารดาพระมารีผู้ทรงได้รับพระพร
0: ทูตสวรรค์ของพระเจ้า
1: พระองค์ทรงพระกรุณามอบข้าพเจ้าไว้ในความอารักขาของท่านโปรดส่องสว่างพิทักษ์รักษาคุ้มครองและนำทางชีวิตข้าพเจ้าในวันนี้ด้วยเถิดอาเมน
0: เยซูมารีโยเซฟ

0: านด้วยเถิด
1: พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ถูกตรึงกางเขน
0: ทรงพระเมตตาเถิด
1: ราชินีแห่งสันติภาพ
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: นักบุญโยเซฟ
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: นักบุญทั้งหลายของพระเจ้า
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: บุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: อัครเทวดามีคาแอล

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เร่งจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยวางแนวทางไม่ให้กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญซึ่งกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
1: สหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคารของตุรกีที่ถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์750ไชน่ามาสเตอร์2026นักแบดมินตันไทยตกรอบทั้งหมดแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เร่งจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยวางแนวทางไม่ให้กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
3: ส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาก็จะมีแหล่งพลังงานแหล่งน้ำแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆไปที่เรียบร้อยแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ในประเด็นนึงก็คือแบบไปขอไว้ก่อนขอไฟขอใช้ไฟขอใช้น้ำขอใบอนุญาตอะไรไว้ก่อนแบบนี้เป็นต้นแล้วก็หวังว่าจะเอามาทำงานค้าในเชิงพาณิชย์แบบนี้มาเก็งกำไรมาอะไรแบบนี้อันนี้เราก็คงไม่ให้
2: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับ